พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง DP Radio Thailand หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862คุณกำลังฟัง DP Radio Online

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio อยากฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio

สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอป Line ID FM 975ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975ที่นี่เพลงเพลาะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพลาะได้ที่ Facebook BP Radio

ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio อยากฟัง BP Radio Online Thailand แบบคมชัดไม่กระตุกคลิกติดตั้งแอปพลิเคชัน Thai Radio ทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ไลน์ ID FM 975

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงคุณกำลังฟัง BP Radio Thailand

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ GoTravel ที่เน็ตจูใจสูงสุด

0: 30กิก
1: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
2: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโกทราเวลจาก True Detect

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเซ็นใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini
3: กินกับยูแจกส่วนลดจุกจุก
2: แค่มีอยู่
4: อยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ
2: whatever you want ทูจัดให้
3: you buy two
2: แพ็คคุ้มเน็ตแรง
3: 70%
2: จัดเต็ม
3: อยู่กับยูดีกว่า
2: ซิมและแพ็คของคนเจนใหม
5: ่25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนาม Drive Golf เส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึง Land and House 200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ 4 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
6: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุก

True Detect อัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกันที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่บ่ายนี้กับดีเจวินในทันที่ BP Radio นะครับบ่ายโมง45นาทีเราเจอกันนะครับถ้าไม่ติดธุระไหนก็จะมาทักทายคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันเสาร์ด้วยเนาะนะครับก็ทักทายกันช่วงเวลาพักบ่ายนี้เลยนะครับวันนี้ตรงกับวันที่3ครับศุกร์หันษาศุกร์แห่งชาตินะครับวันนี้วันที่3นะครับเดือนกรกฎาคมนะฮะ2569ครับคุณผู้ฟัง

วันนี้เป็นไงบ้างแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับมีฝนฟ้าอากาศหรือเปล่าเอ่ยต้องถามแบบนี้ว่ามีฝนฟ้าอากาศหรือเปล่านะที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็มีแดดสลับครึ้มนะสลับไปสลับมาเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดเอาอย่างนั้นแหละนะฮะวนกันไปครับ

เดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดปะปนกันไปนะนะครับเอามาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันดีกว่านะฮะวันนี้เป็นวันปลดพลาสติกสากลนะลูกแป๊ะส่งมานะครับ International Plastic Bag Free Day นะครับวันปลดพลาสติกสากลนะฮะเพราะว่าเพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ถึงสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลาสติกนะครับเพราะว่าพลาสติกเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับคือไม่ได้ว่ามันจะย่อยสลายได้ง่ายแล้วเราเรียนแต่สมัยเด็กกันเนาะสมัยก่อนโฟมเอ่ยพลาสติกเอ่ยใช้เวลาย่อยสลายนี่โหเป็น 5-60 ปีนะบางครั้งบางทีคุณฟังก็เห็นไหมฮะถ้าเราไปขุดตามบ่อขยะนะเก่าๆฮะพลาสติกหรือว่าซองหรือโฟมอาหารเนี่ยไปดูซองขนมต่างๆโอ้โห10กว่าปี20ปีแล้วยังไม่ย่อยสลายเลยนอกจากเผานะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้มลพิษเกิดขึ้นด้วยนะครับเป็นวันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นให้ลดเลิกการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับโดยหันมาใช้ถุงผ้าหรือว่าใช้ซ้ำแทนนะครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะลุงแป๊ะนี่ก็จะเป็นลุงแป๊ะนี่ออกเป็นแนวอันนี้ลุงแป๊ะส่งมานะเป็นแนวนักอนุรักษ์นิดนึงนะฮะนะครับมาทักทายกันดีกว่าบายนี้กับทรูดีแท็กใครมาแล้วทักทายกันได้นะครับพี่สิทธิ์บอกว่าขอเพลงแอบเงาในเวอร์ชัน AI หน่อยครับพี่หอบอกว่าดีเจวินครับขอเพลงต่อไปนี้ของสถาพรนาควิไลครับลุงแป๊ะวันนี้ขอเพลงคลิปปังนครินทุกคนเคยร้องไห้ด้วยต้นแอปโฟนบอกว่าทักทายครับดีเจขอเพลงสดกับปิดกระปอยกับปิดกระปอยนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเพลงไวก่อนเนาะนะครับพี่เดียวว่าทักทายครับวันนี้วันศุกร์สมุทรสาครตอนนี้เดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนนะฮะจะเป็นไบโพล่าแล้วครับดีเจวันนี้ขอเพลงไหนๆก็ไม่รักของ The Mask นะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเนาะนะฮะพี่ปอนบอสซ่าศรีสะเกษครับทักทายครับดีเจนะฮะพี่ปอนบอสซ่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนนะมีใครมาทักอาเมจ้าอาเมทักทายช่วงบ่ายได้กันละกันนะฮะอาเมท FC ประจำนะบอกอาเมทนี่เธอเป็นสาวเจนแซดนะแต่ว่าชอบฟังเพลง90แปลกไหมเกิดปี240ต้นๆนะครับแต่ว่าชอบฟังเพลงย้อนยุคปี2000คือชอบฟังเพลงตอนที่ตัวเองเกิดอะฮะได้4 5ขวบประมาณนี้นะครับก็คือยุคที่เราแบบโอ้ยกำลังสนุกเลยยุคนั้นนะฮะพี่ธงชัยทองประเสริฐนะครับขอเพลงดีเจครับทักทายด้วยแล้วก็แฟนรายการด้วยนะฮะขอโกรหลังไมค์แล้วกันอ่ะได้เดี๋ยวช่วงเพลงไวจะเปิดให้ฟังแล้วจากพี่ธงชัยนะครับเนาะพี่เฟิร์สนะฮะอยากฟังอริสมันครับรักเธอไม่รู้จบของอริสมันพงเรืองรองนะครับพี่หญิงบอกว่าดีเจครับขอสักเพลงนะฮะอุ่นใจรักกันไม่ค่อยรับสงสัยอะไรอ่ะ พี่หญิงส่งอะไรมาสงสัยใช้แป้นพิมพ์ช่วยแปลแน่เลยนะแป้นพิมพ์นะคือหลายๆคนนะที่ทักดีเจวินมาเนี่ยคือจะใช้แป้นพิมพ์หรือว่าจิ้มไปเรื่อยให้คำมันสุ่มไปเรื่อยฮะหรือพูดนะดีเจครับขอเพลงหน่อยครับเนี่ยเวลาพูดเนี่ยแป้นพิมพ์มันอ่านไม่รู้เรื่องมันส่งอะไรไม่รู้มาดีเจศิลป์ครับไม่งั้นก็แดศิลป์ครับเนี่ยแดวินครับเนี่ยขอฝังเพลงของไหมโคอย่างเงี้ยมันจะพิมพ์ไปเรื่อยนะครับตามที่เราพูดนะฮะแล้วก็ส่งก็มาดีจริงคงไม่เข้าใจงงนะฮะสาวแย้ไต้หวันสวัสดีฮะทักทายช่วงบ่ายเลยกันแย้มีมมาแล้วนะฮะแล้วก็พี่เพชรบอกว่าทักทายช่วงบ่ายครับพี่เพชรนี่แปลกมากนะฮะที่รถยนต์ไม่มีวิทยุว่ะฟังวิทยุไม่ได้นะฮะดีก็มีลำโพงบลูทูธนะฮะแต่ว่าที่ BP Radio นี่ดีเจดูแลอย่างดีคือไม่ให้สัญญาณมันดับเลยถ้าคุณฟังสังเกตดูนะฮะถ้าจะดับดีจะแจ้งก่อนว่าเดี๋ยวจะมีการรีเซ็ตระบบนะจะปิดคอมชั่วคราวนะอย่างพี่เพชรก็ฟังออนไลน์ถ้าใครฟัง BP เนี่ยสัญญาณจะไม่ดับเลยยกเว้นว่ามันดับเองไฟฟ้าดับนะทักทายช่วงบ่ายนะฮะขอเพลงกฐินขึ้นถิ่นนะครับดีเจเปิดช่วงท้ายๆช่วงเพลงลูกทุ่งก็ได้นะฮะกฐินขึ้นถิ่นนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้นะฮะพี่โอทักทายครับแล้วมีคนที่หน้าพลาสติกไหมฮะเยอะเลยพี่เอาจริงๆนะคนปัจจุบันนี่นะฟังท่าไปเผานี่ไม่ไหม้นะเอาจริงๆมีแต่สัญญกรรมนะฮะจมูกพลาสติกอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวคนปัจจุบันนี่ทำสัญญกรรมเยอะมากเลยหรือว่าในร่างกายมีพวกเหล็กดามแข้งขาต่างๆนะฮะเวลาไปตายแล้วเผานี่ไม่ไหม้นะเออนะฮะขอเพลงหูไม่ตรงกับตานะฮะของเนยเซนโยรีนะฮะแย่จังนะหูไม่ตรงกับตานะฮะไม่ได้ฟังนานมากเพลงนี้นะครับเนาะหูตรงกับอะไรอะฮะสั้นเสมอหูเลยฮะสวัสดีพี่สุริโชคภูมิศิลานาด้วยกันแล้วกันครับด้อยล่อฝนตกอีกแล้วเหรอครับโอ้โหวันสองวันนี้ทางสายใต้นี่ตกตลอดเลยนะฮะไหนเขาดูหน่อยสิบ้านพี่สุริโชคนะอันนี้ไม่ใช่ฝนพี่อันนี้ไม่ใช่ฝนพี่อันนี้เดี๋ยวจะโดนแบบเดี๋ยวจะโดนบังเอกละนะฮะพี่ต้านะฮะกำลังใช้สายอะไรนะสายยางฉีดอยู่นะฮะ
นะไอ้ตาเนาะนะฮะนี่ครับทักทายกันช่วงเวลาบ่ายนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปไอ้สีโชคพญางามนะฮะพีสติกเกอร์คิงดอมนะฮะดีเจน่าจะลืมเพลงแปลกเมื่อวานเหรอพี่เมื่อวานพี่ขอมาแล้วเดี๋ยวขอดูนะคือคุณฟังขอเพลงมันเยอะมากฟังดีเจลืมนะฮะเยอะแบบมหาศาลนะอ่ะจนกระทั่งลืมอะฮะเพลงอะไรพี่ส่งมาเหตุอ๋อเมื่อวานเปิดตอนเย็นพี่เปิดตอนนอนตอน5โมงพี่น่าจะหลับพี่น่าจะไปแล้วแหละเปิด4โมงครึ่งเออพี่น่าจะออกไปก่อนไม่ได้ฟังใช่ไหมเพลงเหตุด่วนเพลงนี่ไงที่เมื่อวานที่พี่สิโชคเขาบ่นนะว่าพี่ดีเจครับเพลงอะไรนะที่เขาไปปล้นบ้านนะที่เขาแจ้งตำรวจนะเปิดไปแล้วจะให้เปิดอีกรอบไหมล่ะหรือจะเปลี่ยนเพลงเมื่อวานเปิดไปแล้วครับเปิดไปตอน4โมงครึ่งพี่สติ๊กเกอร์น่าจะไม่ได้ฟังละเพราะว่ามันไม่เข้าพวกเขาอะเออสวัสดีพี่เล็กนะครับขอเพลงเจ้าชายกบของบิลลี่โอแกนด้วยกันละกันครับเจ้าชายกบบิลลี่โอแกนนะครับและก็ทักทายพี่ชิดเชอริโต้เกาหลีด้วยที่เกาหลีกำลังตกโปรยๆครับขอฟังเพลงเอานี้ละกันเล่าสู่กันฟังนะฮะเข้ากับบรรยากาศเนาะฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้นะครับกับป๊อปอภิชาติสุรินแอร์นะครับมาแล้วครับอภิชาติแอร์ขอเพลงนี้หน่อยครับดีเจได้เพลงอะไรฮะให้ชีวิตได้ใช้ชีวิตล่ะฮะของลูกโทนล่ะครับได้เลยเดี๋ยวสักครู่เปิดให้ฟังนะพี่กระป๋อมนะขอเข้ามานะฮะแล้วก็พี่มิกกี้มอนซ่านะฮะทักทายครับพี่เจสระบุรีอากาศร้อนมากครับขอเพลงใจเรายังตรงกันอยู่ใหม่ของหนุ่มกะลานะฮะใจเรายังตรงกันอยู่ใหม่นะครับพี่ทองบารายงานตัวนะครับขอเพลงอย่าไปเสียน้ำตาหน่อยครับอย่าไปเสียน้ำตาล่ะฮะได้เลยนะฮะนะครับแล้วก็พี่เดี๋ยวว่าแรงมากดีเจหน้าพลาสติกไว้แรงมากเลยฮะนะฮะเยอะมากพี่หน้าพลาสติกช่วงนี้นะเออนะลุงแป๊บอกว่าดีเจครับที่รถยนต์ผมมีวิทยุนะครับแต่ไม่ดังเสียไปแล้วครับใช้บลูทูธแทนก็ได้เหมือนกันนะครับวันนี้มีน้องหมาอยู่ในกะละมังเป็นเพื่อนนะฮะลุงแป๊ะเอาหมาใส่กะละมังนะลุงแป๊ะนะฮะใส่ทำไมนะฮะโอ้ลุงแป๊ะหมาในกะละมังลุงแป๊ะเลี้ยงลุงแป๊ะเลี้ยงหมาหลายตัวไหมมีกี่สิบตัวครับเยอะมากเลยนะครับพี่สื่อโชคว่าดีเจครับห้ามเปิดเนอะเพลงอันนั้นนะเหตุด่วนนะลำคาญนะเพลงผีบ้านะนะครับพี่บิลลี่แฮงบอกว่าฝนตกที่หน้าต่างครับจะได้เข้ากับบรรยากาศพี่บิลลี่แฮงนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้แกงอะไรเอ่ยพี่บิลลี่แฮงนี่เขาชอบทำกับข้าวเอามาส่งให้ดูนะอันนี้อะไรฮะยำจิ้นไก่มาตะวากะมันก็ยำจิ้นไก่เมื่อวานนี้นะฮะนะโอ้นะครับน่ากินจังเลยนะฮะนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะทำอะไรอยู่เซไฮมาได้เลยนะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับแย่ว่าเพลงเยาวราชและกันมอบให้กับกระป๋อมแล้วกันค่ะได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะดรีมดารารัตน์บอกว่าสวัสดีค่ะดีเจนะสาวดรีมมาแล้วนะฮะแล้วก็พี่ปอนบอกว่าขอเพลงปล่อยของป๊อปปองกูลกันละกันนะครับนะฮะแล้วก็พี่โอว่าชอบภาพหมาในกระมังของลุงแป๊ะมากเลยดีเจส่งให้พี่โอดูนะฮะดูมันทำหน้าสินะฮะพี่สติ๊กเกอร์บอกว่าวันนี้ขอเพลงเส้นกระตุกถึงวันศุกร์ก็เต้นเออนี่ได้นะฮะเพลงใครนะDance Army หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะฮะนะครับพี่แพทบอกว่าดีเจครับส่งกับข้าวไม่ดูโอ้จานใหญ่มากข้าวผัดทะเลนะฮะผัดในทะเลด้วยนะโอ้โหนะมาเริ่มเทิมเลยจานนี้นะฮะนะครับอ่ะมาอยากจะฟังเพลงอะไรส่งมานะครับพี่ต่องขอเพลงเศษใจเหลือๆก็แล้วกันครับทักทายมานะหลายข้อความทีเดียวนะฮะดีบอกว่าขอเพลงจากฉันถึงเธอค็อกเทลแล้วกันอ๋อได้เลยเพลงนี้ที่พี่ปูพงศิษย์มาร่วมแหกปากด้วยนะฮะได้เลยครับอ่ะแชทมากันเยอะแยะมากมายอย่าลืมแอดไลน์เข้ามานะครับมี3ช่องทางหลักๆแต่อยากจะให้แอดไลน์มาเพราะมันสะดวกดีนะครับไลน์ค้นหา ID พิมพ์ FM975 นะครับพิมพ์ FM975 นะแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับค้นหา ID นะทำเป็นใช่ไหมฮะบางคนเล่นไลน์ไม่เป็นไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะฮะถ้าไม่สะดวกในการแอดไลน์ ID FM975 ก็ทักมาในเฟซก็ได้อาจจะตอบช้านิดนึงนะฮะ Facebook ชื่อ BP Radio ตรงตัวไปเลยนะครับเสิร์ชค้นหาใน Facebook ว่าBP Radio นะครับ BP ภาษาอังกฤษเว้นวรรค1ครั้งแล้วก็ Radio ก็ RADIO นะฮะเดี๋ยวมันขึ้นมาเองกดไลค์กดติดตามส่ง Messenger เข้ามาดิเจไม่ได้โพสอะไรนะไม่ค่อยได้โพสอะไรนะใน Facebook นะฮะเอาไว้ส่งข้อความเอาไว้ส่งไว้แจ้งข่าวสารเฉยๆเวลามีเหตุด่วนสัญญาณดับต่างๆจะแจ้งนะหรือจะขอเพลงมาก็ทักมาได้ Facebook BP Radio นะครับหรือว่า0840456862ก็ได้นะครับ0840456862ใครที่ไม่เล่นเฟซเล่นไลน์นะไม่เล่นอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยนะฮะก็โทรศัพท์หรือว่าส่ง SMS ก็ได้ที่เบอร์0840456862นะฮะขอเพลงได้
สตริงเก่าเอาไว้ส่งไว้แจ้งข่าวสารเฉยๆเวลามีเหตุด่วนสัญญาณดับต่างๆจะแจ้งนะหรือจะขอเพลงมาก็ทักมาได้ Facebook BP Radio นะครับหรือว่า0840456862ก็ได้นะครับ0840456862ใครที่ไม่เล่นเฟซเล่น LINE นะไม่เล่นอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยนะฮะก็โทรศัพท์หรือว่าส่ง SMS ก็ได้ที่เบอร์0840

โดดเด่นมาได้นะครับแล้วแต่จิตศรัทธานั้น100 1 50บาทนะฮะ10 20 30ได้หมดเลยโดเด่นเข้ามาตามจิตศรัทธาเมื่อวานยายก้อยโดเด่นมา7บาทนะฮะสัปดาห์ที่แล้วโปเต้โดเด่นมา29บาทนะแต่ละคนมันหน้าทั้งนั้นนะฮะแต่ส่วนมากคุณผู้ฟังจะส่งมา100นึงเลยเนาะนะฮะก็เป็นค่าไฟช่วยกันก็จะได้แบบมีรายการเนาะออกอากาศแล้วก็มีให้คุณผู้ฟังได้ฟังแบบนี้เยอะๆเพราะเราก็ต้องใช้ต้นทุนเนาะในการทำรายการต่างๆนะฮะ0840456862นะครับ0840456862นะจ๊ะแอดไลน์ ID ค้นหา ID FM9.5 นะครับก้อยมาละก้อยลาดพร้าวบอกว่าดีเจวินขอเพลงความคิดถึงที่เต็มด้วยน้ำตาของเนสพรอำนาจพรเจริญสินะฮะนะฮะส่งจูนมาอีกละนะฮะพี่อุ้นี่พลังกูลว่าดีเจลืมทักนะฮะพี่อุ้นี่ว่าดีเจครับวันนี้อ่านข่าวเรื่องเด็ก11ขวบขับรถชนพระต่อเนื่องด้วยอัปเดตนะฮะได้เลยครับพี่นะฮะขอเพลงความรักทำให้คนตาบอดครับดีเจนะฮะจริงๆพี่อุ้นี่เขาทักมาตั้งแต่บ่ายโมงนะดีเจไปลืมอ่านข้อความเมื่อกี้นะครับทักมาก่อนชาวบ้านเขาเลยมางั้นเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนเซตแรกเดี๋ยวช่วงหน้าลิงก์สัญญาณพร้อมกับคุณผู้ฟังที่อุบลราชธานีด้วยนะครับที่ลิงก์สัญญาณกันเนาะนะครับก้อยว่าถ้าไม่อ่านไลน์สักพักจะโทรนะฮะโทรมาสิก้อยทักทายพี่รับเหมาด้วยนะฮะขอเพลงจากไปอย่างสงบนะฮะพี่รับเหมาเป็นไงบ้างบ้านเสร็จหรือยังพี่รับเหมาเขาสร้างบ้านอยู่ที่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลจอมทองเชียงใหม่นะฮะมีที่ของพี่พนิตาอยู่ก็เลยสร้างเป็นบ้าน2ชั้นแบบบ้านพักตากอากาศนะฮะแบบเบาไม่ได้หรูหรานะแต่แบบเน้นแบบส่วนตัวเน้นแบบว่าเอาไว้พักผ่อนนะฮะมีความสุขอะไรอย่างงี้นะฮะไม่ไกลจากโรงพยาบาลจอมทองนะฮะบรรยากาศดีทางอำเภอจอมทองเนาะนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราฟังเพลงกันดีกว่านะครับอยู่จังหวัดไหนก็เซฮายกันได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับนะความรักทำให้คนตาบอดงานจากบอดี้สแลมเนี่ยที่ฝากไว้นะครับ

0: ให้ฉันดูแลเธอนะครับฟังเมื่อไหร่ก็ยังฟินเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับเพลงจากพี่แหนมรณเดชนะครับหายไปเลยเนาะพี่แหนมโบโลน่านะครับฟุตลองนะฮะแหดมนะฮะทักทายนะครับเข้ามากันหลายข้อความทีเดียวสำหรับวันนี้เลยนะพี่โอนะนะฮะเมื่อเช้าน้องหงล่อนเนี่ยเขาส่งข้อความตั้งแต่เช้าเลยนะครับเมื่อคืนนี้หลายคนติดตามดูฟุตบอลใช่ไหมครับเมื่อเช้าเมื่อคืนเมื่อเช้าสว่างเลยโอ้โหความเอสเบนเด้งเข้ามาในบีพีรีดิโอตั้งแต่เช้าเลยน้องหงล่อนส่งมารู้ไหมนางส่งว่าไงเมื่อคืนนางเชียร์ใครนะฝอยทองใช่ไหมฮะโปรตุเกสเนาะดีเจวินค้าฝอยทองหวานเจี๊ยบครับ5พอบอกเลยนะฝอยทอง 5,000 ว่ะถ้าคนในวงการก็จะรู้ว่ามันคืออะไรเนาะฮะเมื่อเช้าส่งข้อความบอกว่าใจแทบขาดเลยค่ะดราม่าสุดๆบอลเมื่อคืนนี้ท้ายเกมอะไรอย่างท้ายเกมทนเจ็บสุดท้ายฝอยทองโปรตุเกสหวานเจี๊ยบใส่กริ้ง5พอค่ะน้องร้อนได้อีกละ 5,000 คนอะไรไม่รู้นะฮะยอมจริงนะยอมนางนะฮะเป็นผู้หญิงแต่ชอบเล่นบอลงงมากเลยนะฮะถ้าใครฟังดีเจวินช่วงกลางคืนนางจะโทรศัพท์มาหน้าไมค์ทุกๆคืนเลยประมาณ5ทุ่ม4ทุ่มครึ่ง5ทุ่มประมาณเนี้ยโทรศัพท์มาขอเพลงแล้วก็จะมาให้บอกว่าคืนนี้อย่าลืมเชียร์ทีมนั้นทีมนี้นะคะประมาณเหมือนกับประมาณว่ามาให้รายแทงอะฮะว่าคืนนี้ควรจะเชียร์ทีมไหนอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ได้ตลอดนะไม่ค่อยพลาดเลยนะใครที่ตามนางนี่คือจะแบบจะได้บอลตลอดเลยนะฮะหวานเจี๊ยบอีกแล้วนะฮะนะครับมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะฮะต้อนรับคุณฟอนทางบุญทริกด้วยเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้นะครับ FM 90ไม่เกินทางบุญทริกนะครับทักทายด้วยเป็นไงบ้างวันนี้ทางบุญทริกอากาศดีไหมฮะแดดออกไหมฮะทักทายช่วงบ่ายยังเป็นทางการกันแล้วกันกับที่นี่ BP Radio กับ DJ Win ครับ
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
2: แย่จัง
3: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
4: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: อย่าลืมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงบอลโลกนะฮะที่ยำปูม้าเจ็ดยอดเขาก็จัดกิจกรรมเหมือนกันนะฮะสำหรับใครที่ไปทานที่ยำปูม้าเจ็ดยอดนะครับช่วงนี้ฝากเลยนะครับยำปูม้าเจ็ดยอดเขาจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยสำหรับแฟนทุกคนที่กำลังฟังรายการอยู่นะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังนั้นนะครับไปทานยำปูม้าเจ็ดยอดนะครับแล้วก็สั่งโค้กเนาะนะฮะซึ่งก็เป็นโค้กโคคาโคล่าเนี่ยนะแบบขวดใหญ่นะครับแล้วก็โค้กกระป๋องแบบไม่มีน้ำตาลนะฮะทานยำปูม้าสั่งโค้กครบ 1,000 บาทนะครับคุณผู้ฟังรับสิทธิ์แลกซื้อเสื้อเป็นเสื้อยืด World Cup FIFA World Cup เสื้อบอลโลกนะฮะของทางโค้กที่จะทำพิเศษในปีนี้2026เท่านั้นนะครับก็เป็นเสื้อยืดนะครับ Play the Game นะครับเสื้อสีแดงสดใสมีโลโก้โคคาโคล่าเป็นลูกขวดนะครับติดตั้งอยู่นะตรงกลางเสื้อเลยแล้วก็เขียนว่า Play the Game นะครับโคคาโคล่านะฮะก็ไปซื้อได้ที่ยำปูม้าราคาแค่99บาทปกติราคาแพงกว่านี้ว่าเป็นเสื้อยืดเนื้อดีนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยเชียร์บอลให้สุดกับโค้กสุกซ่าขึ้นกว่าเดิมที่ยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่เฉพาะสาขาหลักนะฮะที่เจ็ดยอดช่างเคียนเชียงใหม่นะครับฝากด้วยละกันที่ของคุณรุ่งฟ้าอยู่เชียงใหม่นะหรือคุณรุ่งฟ้าอยู่ต่างจังหวัดนะอยู่อุบลนี่นะจะขึ้นมากินที่เชียงใหม่ก็ได้นะจะนั่งเครื่องบินมากินก็ได้ไม่ว่ากันนะฮะฝากเลยกันละกันครับแล้วก็ทรูดีแท็กด้วยนะครับนะเชียร์บอลเนาะเชียร์บอลให้สนุกนะต้องได้เน็ตดีๆไว้ใช้กับซิมจากทรูและดีแท็กด้วยนะครับเลือกแพ็กเกจโปรโมชั่นต่างๆได้ทั้งเน็ตซิมรายเดือนในสัปดาห์นะครับเข้าไปดูที่ Facebook กลุ่มหรือว่าที่เว็บไซต์ของทางทรูได้เหมือนกันก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยให้คุณผู้ฟังได้เลือกกันอย่างมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็ร้านข้าวต้มบัดเดียวเจ๊ยาวเชียงใหม่ด้วยนะครับอาหารอร่อยบรรยากาศดีหมูหมึกกุ้งที่นี่ครบหมูกรอบเจ๊ยาวนี่อร่อยมากหมูกรอบนี่เคี้ยวไปนี่กรุบนะอร่อยตั้งแต่ชั้นหนังนี่เป็นข้างนอกนะชั้นมันข้างในแล้วก็ชั้นเนื้อเค้าเรียกว่า3ชั้นเลยทีเดียวกรุบกรอบมากๆเลยเอาไปทำอาหารได้หลายเมนูเอาไปผัดก็ได้เอากินแบบสดๆก็ได้นะจิ้มกับน้ำจิ้มนี่นะฮะหลากหลายเมนูความอร่อยน้ำจิ้ม3รสราดลงไปโอ้โหอร่อยมากนะฮะยำไม่ใช่ยำสิร้านเจ๊ยาวเท่านั้นนะครับมี2สาขาหลักนะที่เชียงใหม่7ที่เชียงใหม่ก็คือที่สาขาแยกหลุยส์สันกำแพงนะครับแล้วก็สาขาที่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้านะครับใกล้สาขาไหนก็แวะไปใช้บริการได้กันละกันครับนะฝากสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยกันละกันจ้ามาทักทายคุณผู้ฟังเซตที่2ได้เพิ่งเข้ามาตอนบ่าย2โมงทางบนทะเลด้วยนะฮะพี่เฟิร์สบอกว่าโปรตุเกสเตะเข้าทดเวลาบาดเจ็บทดเจ็บเกินเวลาแล้วโครเอเชียยิงเข้าแต่โชคร้ายนะครับล้ำหน้าไปซะนะฮะก็เลยหวานเจี๊ยบไปเลยนะฮะนะฮะก็ว่ากันไปนะสำหรับฟุตบอลเนาะนะครับทักทายทางแชทนะครับมาร์คคูบอกว่าสวัสดีครับดีเจวินชลบุรีฝนตกหนักมากเลยครับออกไปไหนไม่ได้เลยขอเพลงกลับมาเป็นตัวเองของวงสวัสดีสักเพลงเลยกันนะมาร์คคูแอบฟังอยู่วันนี้นะฮะพี่บอลบอกว่าดีเจครับสวิตหวานเจี๊ยบครับสวิตหวานเจี๊ยบนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้ก็บอกว่าดิจิวินหิวแน่ๆเลยนะพูดถึงแหนมโบโลน่านะครับทักทายเมื่อกี้ทางแชทนะฮะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องหญิงเจเล็กพันยางจากอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนี่ไงพี่โออำเภอแม่จันที่นัตตี้อยู่อ่ะอำเภอแม่จันเชียงรายค่ะขอเพลงทิ้งของดิสมันด้วยนะฮะดาเลยจะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะสาวหญิงนะฮะสาวอวบนะฮะอุ้ยสาวแน่นได้ปะนะฮะทักทายเข้ามานะฮะแล้วก็ทักทายนะครับครูพินัทระยองด้วยนะฮะบอกว่าขอเพลงเป็นแฟนกันได้ยังไงของวงสาวสาวสาวแล้วกันครับสาวสาวสาวเดี๋ยวรอก่อนนะสักครู่กันละกันนะครับนะพี่แฟนตาบอกว่าเมื่อกี้เปิดเพลงที่ถูกใจมากเลยความรักทำให้คนตาบอดนะฮะทักทายพี่สนด้วยกันละกันครับจากศูนย์ราชการเชียงใหม่มาแล้วครับทักทายเสียหายด้วยนะฮะลุงแป๊บบอกว่าใครได้บอลโดเนทให้ดีเจทันด้วยใช่ครับพี่ใครได้บอลให้โดเนทให้ดีเจด้วยเดี๋ยวดีเจสนับสนุนมันนั้นหรอสนับสนุนใต้ดินเหรอฮะได้ก็ดีนะครับพี่ซีโชคบอกว่าขอเพลงสวยแล้วยิงที่จริงไม่ผิดด้วยฮะของวงทามก็มาครับได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนนะพี่สองบอกว่าทักทายครับขอข่าวครูที่เมืองฝางด้วยอ๋อโอเคเดี๋ยวอัปเดตให้ทราบล่าสุดเห็นข่าวว่าทางเขาให้ออกราชการแล้วนะแต่เขากำลังมีการสืบสวนอยู่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับเบื้องต้นนะฮะพี่ช่างบอยพัทลุงสวัสดีครับวันนี้ส่งภาพลูกสาวมานะฮะวันนี้ไปงานที่โรงเรียนลูกสาวครับงานกรีฑาโอ้โหนะฮะขอเพลงคนเดินถนนสักเพลงกันละกันครับส่งบรรยากาศไม่ดูมีฝนตกด้วยนะที่โรงเรียนนะครับในส่งบรรยากาศขอดูบรรยากาศหน่อยนะฮะเป็นงานกีฬาเหรอครับพี่เนี่ยนี่ลูกสาวเป็นโยธวาทิตเหรอพี่นี่โอ้เสียงสนั่นมากเนาะ ยังกำมาตีอยู่ในหัวนะและต่อไปก็จะเป็นคณะสีเขียวนะครับมาในทีมเชียร์ลีดเดอร์นะครับลูกสาวพี่ทำอะไรเป่าอะไรฮะทำเครื่องเล่นเหรอฮะหรือว่าอะไรเอ่ยนะฮะในวงโยธวาทิตย์เนี่ยนะฮะนี่เห็นไหมส่งบรรยากาศไปดูเอาไปเที่ยวไหนก็ส่งบรรยากาศมานะฮะโอ้จังหวะเล้าใจมากเพลงนี้นะขอเสียงประมูลต้อนรับนักกีฬาด้วยนะครับที่กำลังลงสนามนะครับคณะทีมกีฬากีฬาคณะสีแดงและสีเขียวนะครับวันนี้จะแข่งขันฟุตบอลนะครับนัดกระชับมิตรนะครับเนี่ยเออเนี่ยอลังการยิ่งใหญ่นะพี่โอนะเออเป็นวงโยธวาทิตย์ของโรงเรียนได้ไหมฮะเสียงอลังการนะตุ้มต่ำตุ้มต่ำทีเดียวนะฮะสวัสดีพี่เอกท่านางหอมด้วยกันนะฮะฟังไปด้วยจัดร้านไปด้วยนะฮะทักทายกันมานะทางแชทนะครับพี่เพชรบอกว่าดีเจครับมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวสักครู่ดีเจอ่านนะแป๊บนึงนะพี่นะสักครู่หนึ่งนะฮะโปรตุเกสจะชิงกับเม็กซิโกครับดีเจโปรตุเกสจะชิงกับเม็กซิโกเหรอฮะโอเคนะฮะสวัสดีพี่เอกนรินทร์ด้วยกันละกันนะฮะทักทายครับขอเพลงดอกไม้ไฟของมินด้วยครับพี่ข้าวป่าต้มจืดอยากฟังนะฮะผมว่าช่วงนี้หิวจังเลยพี่ข้าวป่าไม่ได้กินข้าวเหรออะหรือยังไงนะฮะพี่กระปอมส่งภาพมานะครับบอกว่าให้ชีวิตได้ใช้ชีวิตครับเพลงนี้มอบให้กับแย้กันละกันพี่กระปอมกำลังขับรถอยู่ส่งบรรยากาศมาครึ้มๆนะครับนะฮะแล้วก็อะไรนะน้องหญิงเจเล็กพันยังบอกว่าแม่จันท้องฟ้าครึมค่ะดีเจขาดีเจแซวเก่งเลยนะฮะท้องฟ้าครึมเนาะท้องฟ้าครึมนะอ่ะส่งบรรยากาศมานะครับครึมฟ้าครึมฝนที่ไหนฟังกันอยู่ทั่วประเทศไทยนะฮะทักทายกันมาอยู่เหนืออยู่ใต้นะฮะอยู่ภาคตะวันออกนะฮะพี่สิริโชคบอกว่าเมื่อคืนผมนอนไม่หลับเลยฮะนอนไม่หลับเลยครับทุเรียนกวนทั้งคืนนะครับมะม่วงกวนไหมเหรอพี่ฮะมะม่วงกวนทุเรียนกวนนะครับเนาะมาโมแต่คุยกันไม่ได้ฟังเพลงละเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงก่อนนะฮะเข้ามากันเยอะเลยเดี๋ยวเปิดไม่ทันนะฮะเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวขอตั้งเพลงก่อนเดี๋ยวมาเล่าข่าวให้ฟังเดี๋ยวจะตั้งเพลงแล้วก็จะไปหาข่าวต่างมาไลฟ์ฟังกันเนาะนะครับ

าในแอปเหงาในเวอร์ชัน AI นะครับไหนใครเหงาบ้างไม่เหงานะฟังดีเจวินไปด้วยไม่เหงาแน่นอนนะครับนะฮะเพื่อวันดีเจครับนัดหน้าฟุตบอลโลกมันแน่นอนครับเพราะว่าโปรตุเกสจะเจอกับสเปนนะครับนัดถัดไปจะเข้มข้นมากขึ้นครับดีเจอ๋อนะฮะนี่ต้องให้ทีมงานช่วยหาข้อมูลให้นะดีเจเป็นคนที่ไม่ได้อยู่วงการฟุตบอลนะฮะก็ให้ทีมงานช่วยหาข้อมูลให้ใครจะวิเคราะห์อะไรก็วิเคราะห์มานะฮะอาทิตย์นี้ครับปารากวัยฝรั่งเศสตีสี่นะครับปารากวัยฝรั่งเศสอังคาร7โมงเช้าอเมริกาเบลเยียมแล้วก็โปรตุเกสสเปนนะครับวันอังคารนะครับเวลาตีสองใช่ไหมฮะโอ้เตรียมตัวเลยนะฮะใครเป็น FC เนี่ยรอเลยนะฮะเพราะว่ามันแน่นอนนะฮะมีบราซิลเจอนอร์เวย์ด้วยนะครับแล้วก็มีเม็กซิโกอังกฤษนะฮะที่จะมีการเจอกันนะฮะนะครับเนาะนะครับรอติดตามกันละกันสำหรับใครเป็นแฟนบอลทั้งหลายนะฮะดูเพื่อความสนุกอย่างพี่เลิฟเนี่ยเขาไม่ได้สนเรื่องของการพนงพนันพี่เลิฟไม่สนอย่างเดียวคือการเขาเรียกว่าไงนะเอฟพระนะฮะคุณฟังดูไหมว่าพระที่พี่เลิฟอยู่ที่บ้านที่ห้องเขาอะรวมกันนะ5-6 แสน7-8 แสนนะฮะรวมมูลค่าที่เอฟมาทั้งหมดเลยนะฮะครึ่งล้านแล้วนะซื้อรถยนต์ได้คันหนึ่งแล้วนะฮะความชอบส่วนบุคคลนะครับสวัสดีดาวจี้นะครับขอเพลงยินดีที่จะทำหน่อยฮะมอบให้กับท็อปนะฮะนกจอกครับชอบชื่อจังเลยท็อปนกจอกว่ะนะนกอย่างอื่นมันได้เหรอพี่ฮะนกจอกเหรอฮะแสดงว่าเป็นคนพูดมากปากนักแน่เลยนกกระจิบกระจอกยุกยิกยุกยิกอ่ะสงสัยอ่ะนกเกาได้ก่อนครับพี่ท็อปนกเกาอย่าได้ก่อนพี่เขยบอกว่าคืนนี้ญี่ปุ่นกับไทยครับเดี๋ยวที่ไหนฮะซายุริเหรอฮะญี่ปุ่นกับไทยที่ซายุริใช่ไหมฮะได้นะฮะนำแสดงโดยเขยลำพูนนะฮะก้อยลาดพร้าวบอกว่าไม่เหงารอฟังเพลงหรือรอก่อนก้อยเดี๋ยวก็ตอนนี้เดี๋ยวขอตั้งเพลงแป๊บนึงเพราะเข้ามากันเยอะมากเลยนะครับอาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการที่จะตั้งเพลงเพราะว่ามากันหลากหลายเนาะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่นะฮะที่คุณผู้ฟังส่งมาเดี๋ยวรถจังหวัดเพลงให้เบานิดนึงนะฮะเมื่อกี้ร็อกกันไปชื่อเพลงว่าหูไม่ตรงกับตาของเนยแซนยูริต้านะครับทักทายเข้ามาในช่วงเวลานี้เลยนะฮะบ่าย2:25 PMนะครับทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับบุญทริกเดชอุดมนาจรวยFM 90ที่กำลังฟังอยู่นะครับยายทองนะฮะพี่ร้านสมบัติฟังอยู่เปล่า

0: ชื่อเพลงว่าชื่อเพลงแปลกดีนะหูไม่ตรงกับตานะครับเนยสแตนยอลิต้าครับก้อยบอกว่าเคยไปอยู่อุบลมา2ปีไปทำอะไรฮะก้อยไปอยู่ใกล้ๆกับอำเภอวารินชำราบแหละฮะไปทำอะไรก้อยไปอยู่กับแฟนละสิเธอนะเดาได้ง่ายๆเลยนะฮะอยู่ทั่วไทยแล้วนะฮะแฟนทั่วไทยทั่วไทยทั่วถึงทุกคนนะฮะโอ้โหอีสานก็ไปละเหนือก็ไปละภาคกลางกับปัจจุบันภาคตะวันออกด้วยนะฮะทางภาคใต้ใช่ไหมก้อยทั่วไทยทั่วถึงทุกคนนะฮะ
1: กินข้าวอยู่เหรอ
0: กินข้าวอยู่เหรอนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงกันต่อเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันนอกสำหรับบ่ายนี้นะฮะเดี๋ยวขอเพลงเย็นๆกันดีกว่าเดี๋ยวไปไล่ดูข่าวแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังส่งไว้ในช่วงบ่ายนี้นะครับเนาะเรื่องคดีแอร์การบินไทยนะฮะมีเงื่อนงำต่างๆมากมายคนเกี่ยวข้องเยอะมากตำรวจบอกเอาไว้เคสแอร์การบินไทยขนยาเสพติดนะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าชี้ว่ามีสองขาใหญ่คุมส่งออสเตรเลียไต้หวันมีขาใหญ่นะฮะคอยคุมอยู่นะแฉประวัติคนขับรถพาไรเดอร์ฮูดสีน้ำเงินส่งของแอร์สาวและมีค่าจ้างมีนาด้วยเขาบอกว่ามีทุกอย่างทำเป็นกระบวนการนะครับโอ้โหเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะมีอุบัติเหตุนะครับเครนถล่มนะฮะที่ย่านเจริญกรุงนะฮะโอ้โหช่วงนี้มีแต่อุบัติเหตุน่ากลัวน่ากลัวเนาะนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันในช่วงต่อไปกันละกันครับคุณผู้ฟังนะฮะโรงเรียนเดี๋ยวนะขอดูข่าวก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันช่วงหน้ากันละกันเนาะกันชายกำเนิดพลอยขับรถเกียร์กระปุกเห็นคลิปเด็ก11ขับรถมา10กิโลเมตรชนพระ10รูปแล้วรู้สึกตกใจนะฮะรถเกียร์กระปุกเหรอฮะวันนี้หนกระแสเขาก็คุยเรื่องนี้นะเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องรายละเอียดกัน

งนี้ของเนสนะครับชื่อเพลงว่าความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตา นะครับความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตา นะครับโอ้นะฮะเติมเพลงเข้ามาช่วงนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวนอนพระนะครับที่เสียชีวิตก็สรุปแล้วคือเสียชีวิตไป10รูปเนาะยังไงที่โลกออนไลน์ก็มีการแชร์คลิปออกมาเยอะมากและน่ากลัวมากเลยนะฮะที่เมื่อวานที่เราเปิดไปเนาะที่เขากวาดพระนะครับโอ้โหกันเด่นกันดอนกันไปมีกันในหนังนะคุณฟังรู้ไหมสมัยก่อนนะถ้ามีภาพแบบนี้เข้าหนังนะคนสมัยโบราณในเวลามีคือเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกต์เนาะมันมีคอมพิวเตอร์กราฟิกนะฮะเวลามีสงครามมีการกราดยิงกันอ่ะเขาจะถ่ายวิดีโอไว้แล้วเขาจะเอาเข้าไปในหนังแผ่นฟิล์มอ่ะก็เหมือนภาพของพระนะฮะที่ถูกรถชนที่มันก็ว่าไงที่มันโดนร่วงไปนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะเก็บฟิล์มตัวนี้ไว้แล้วเขาจะเข้าไปในหนังจริงนะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะสุดแล้วเสียชีวิต10รูปนะฮะกำลังอยู่ในช่วงการสอบสวนอยู่นะฮะในขณะที่วงในก็บอกว่าเด็กเนี่ยได้รับการฝึกขับรถนะครับเพื่อจะให้ส่งย่าส่งคนเฒ่าคนแก่เนี่ยไปโรงพยาบาลนะครับแต่คนตลาดก็บอกยังไม่เคยเห็นนะยังไม่เคยเห็นเด็กขับรถพาคนเฒ่าคนแก่ไปโรงพยาบาลหรือไปธุระต่างๆนะอะไรเงี้ยก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่เรื่องนี้นะฮะ

ันชัยกนัทพลอยโหนกระแสบอกว่าเชื่อว่าเด็กคนนี้ขับรถเป็นแล้วและชินกับรถคันนี้ด้วยแต่ใครสอนขับหรือไม่นั้นตอบไม่ได้เพราะว่าการขับเกียร์กระปุกนะฮะในระยะทาง10กิโลเมตรจากบ้านมาเนี่ยมันไกลนะ10กิโลนะฮะจะลากเกียร์1มาอย่างเดียวผมก็ว่ามันก็ไม่ได้ด้วยความเร็วเนาะนะฮะคือถ้าจะเกียร์1มาอย่างเดียวมันก็คงไม่ไปขนาดนี้เนาะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนมีการอะไรต่างๆบ้างนะฮะแต่แน่ๆคือขับรถเป็นแล้วกันแต่อาจจะไม่รู้กฎจราจรอาจจะขับไปเรื่อยตามภาษาเด็กกันนะถ้าคนไม่เคยขับจะยากถ้าเริ่มขับก็จะยากแล้วนะฮะบางคนนี่ขับมันคือออโต้ไปเลยนะฮะถ้าผู้ใหญ่บางคนไม่ชินกับรถกระปุกก็จะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้เลยแล้วก็อุบัติเหตุได้ง่ายมากนะฮะความเคยชินก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันแสดงว่าเด็กคนนี้ต้องชินกับรถคันนี้ต้องรู้จังหวะไม่งั้นรถดับไปก่อนแล้วนี่กันชัยพูดไว้ในรายการโหนกระแสนะครับเนาะเดี๋ยวเราติดตามอัปเดตกันช่วงต่อไปกันละกันนะครับเดี๋ยวสักครู่กันละกันเนาะนะครับเขาต้องผูกเวรผูกกรรมมาตั้งแต่ชาติที่แล้วแน่ๆเลยนะฮะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเวรกรรมต่างๆให้ฟังนะฮะเมื่อคืนนี้มีโอกาสได้คุยกับพี่เอ็มอรัญวาสีที่หลายๆคนรู้จักดีพี่เอ็มอรัญวาสีเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวงการพระมาก่อนแล้วก็เคยบวชเป็นพระมาก่อนที่เล่าให้ฟังไงฮะที่ว่าเขาเคยเจอเรื่องหลอนๆประหลาดมากมายในกุฏิพระต่างๆนะพี่บอยวันดีใจครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับขับยากขับเกียร์กระปุกนะฮะขนาดแฟนผมขับเกียร์ออโต้กระปุกยังขับไม่เป็นเลยใช่ไหมนั่นน่ะสิมันก็ต้องเป็นคนที่ขับเป็นและชำระดับหนึ่งอะไอ้คนฟังแค่อย่างไรกับเรื่องนี้จะไม่รู้เรื่องเรื่องรถนะฮะต้องให้คนที่มีประสบการณ์กระปุกนะฮะเอามาเล่าให้ฟังเนาะกระปุกนะพี่โอ้ไม่ใช่กระติกนะฮะกระติกนั้นแตงโมนะฮะเพลงความคิดถึงนี่เต็มไปด้วยน้ำตาเมื่อกี้นี้ฝากไปยังกระปอมเลยกันละกันขอร่วมกันเลยกันละกันเนาะเมื่อกี้นะกระปอมรับเพลงด้วยเมื่อกี้เพราะดีขอเพลงจากไปอย่างสงบพระกับฝ่ายกับพระสงฆ์ที่จากไปด้วยครับงั้นเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตข่าวเนาะนะฮะ

นี้คือเพลงที่ขอไว้ด้วยนะครับเล่าสู่กันฟังนะฮะความหมายดีๆที่เปิดมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยกันละกันนะครับเนาะในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับบ่าย2 โมงกับอีก 33 นาทีนะครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนนะครับ

ชื่อเพลงว่าไหนๆก็ไม่รักแล้วนะครับเพลงจาก The Mask นะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันในช่วงนี้เปิดเพลงพร้อมกับต่อเนื่องเลยบ่ายนี้บ่าย2กับอีก47นาทีคุณผู้ฟังครับอากาศก็สบายๆบางที่บางพื้นที่นะครับมีฝนฟ้าตกลงมานะครับก็เย็นชุ่มฉ่ำสบายไม่ต้องมีคำบรรยายครับ

ลงชิวๆนะครับจากพี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มนะครับเพลงที่มีชื่อว่าไม่ต้องมีคำไม่ใช่สิผู้ผิดเพลงของมิสเตอร์ทีมนะครับไม่ใช่แมวจิรศักดิ์นะฮะเพลงที่มีชื่อว่าไม่ต้องมีคำบรรยายเนี่ยส่งมาก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันละกันนะครับฟังเพลง

่กระปอมจากสุรินทร์ส่งภาพมาบอกว่าดีเจครับวันนี้มานั่งรับบรรยากาศที่ทุ่งนาอากาศดีฝนฉ่ำๆเลยนะครับฝนฉ่ำอากาศดีเพลงก็เพราะด้วยฝากขอบคุณแย้ด้วยกันละกันที่ฝากเพลงให้เมื่อสักครู่นี้นะฮะความหมายดีๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่ปอมบอกว่าดีใจครับเมื่อกี้เล่าข่าวเรื่องเด็ก11ที่ไปขับรถชนพระเนี่ยนะฮะเกียร์กระปุกเนี่ยนะถ้าขับไม่เป็นยังไงก็ดับครับดีเจนะฮะถ้าขับเร็วขนาดนั้นในคลิปยังไงก็ขับเป็นนะแล้วออกจากบ้านยังไงเลี้ยวออกมายังไงต้องใส่เกียร์ยังไงแบบไหนใช่ไหมถ้าขับไม่เป็นนี่มันออกมาไม่ได้นะใช่ไหมขับเป็นแต่อาจจะบังคับไม่ได้หรืออาจจะอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอให้ตำรวจเขาสืบสวนออกมาเสร็จสิ้นนะฮะน่ากลัวมากๆเลยเนาะตามคลิปที่มีการแชร์กันนะฮะวันนี้มีหนึ่งข่าวที่น่ากลัวเหมือนกันคุณผู้ฟังครับที่มีการแชร์ออกมาในโลกออนไลน์นะฮะคุณผู้ฟังเห็นข่าวที่มีเด็กนักเรียนเอาปืนไปยิงกันไหมนะฮะอันนี้เกิดในประเทศไทยนะฮะนะครับจากกรณีที่เด็กนักเรียนชั้นม.ปลายนะครับโรงเรียนดังย่านหนองเสือปทุมธานีนัดเคลียร์ปัญหานะครับและก่อเหตุทะเลาะ กันก่อนใช้อาวุธปืนยิงอีกฝั่งหนึ่งนักเรียนเหมือนกันนะฮะซึ่งเรียนอยู่ที่เดียวกันนะได้รับบาดเจ็บสาหัส3รายก่อนถูกนำส่งโรงพยาบาลหนองเสือนะครับเหตุเกิดนะฮะที่ตำบลบึงบานอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับต่อมาตำรวจสภ.หนองเสือสามารถจับกุมนะฮะวัยรุ่นอายุ15ปีเด็กอายุ15ปี1คนและ17 1คนครับพร้อมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์2กระบอกกระสุนปืนลูกซอง14ลูกนะฮะเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าและมีอาวุธเครื่องกระสุนไว้ในเมืองนะครับก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนนะครับล่าสุดนี้วันนี้เองนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าทางโรงเรียนเนี่ยปิดเรียนไปเลยนะฮะโดยผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษานะฮะพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนนะฮะก็ประชุมหารือกันนะฮะโดยเปิดเผยว่าโรงเรียนประกาศหยุดเรียน1วันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เช็คกล้องต่างๆนะครับเพื่อไม่เกิดความอันตรายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง3รายรายแรกถูกส่งไปที่ต่อที่โรงพยาบาลปทุมธานีกระสุนเข้าที่หน้าเลยคุณผู้ฟังฮะโอ้ส่วนรายที่2พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองเสือถูกกระสุนยิงบริเวณแผ่นหลัง2นัดนะฮะซึ่งเป็นบาดแผลที่ตื้นนะฮะแพทย์สามารถผ่าตัดนำกระสุนออกมาได้1เม็ดส่วนอีกเม็ดหนึ่งนะฮะยังฝังอยู่ในลำอยู่ในแผ่นหลังนะฮะโอ้ยังกันในหนังนะฮะคาดว่าจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ในช่วงเย็นนะครับตอนนี้กำลังผ่าตัดกันอยู่เนื่องจากมีอาการแทรกซ้อนส่วนราย3ถูกรุมต่อยอันนี้ไม่มีบาดแผลนะฮะทีนี้ก็บอกว่ามีการเชิญผู้ปกครองมาคุยกันนะครับโดยโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 2,234 คนนะครับจึงไม่สามารถแยกหรือระบุได้อย่างชัดเจนว่าใครเป็นกลุ่มไหนใครทะเลาะกับใครนะฮะเพราะปกติแล้วโรงเรียนมัธยมเนี่ยนะมันจะไม่ค่อยมีเหตุรุนแรงขนาดนี้แต่ถ้าเป็นเด็กช่างเนี่ยอันนี้โอเคอาจจะมีเหตุการณ์อยู่นะครับนะฮะขณะที่นางสาวบีนะครับเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งตนก็เรียนอยู่ที่เดียวกันซึ่งทราบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดจากการหึงหวงนะครับเริ่มจากฝ่ายที่ถูกยิงเนี่ยได้ไปนั่งคุยกับแฟนสาวของผู้ก่อเหตุจนมีเรื่องที่โรงเรียนมาแล้วจึงนัดออกมาเคลียร์กันนอกโรงเรียนจึงเกิดเหตุยิงกันบาดเจ็บนั่นเองนะฮะโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะฮะนี่ไงพี่โอ้น้องหงร่อนไงที่ว่านัดตบกันหลังโรงเรียนนะ ใช่ไหมแต่นี่น่ากลัวจริงนะนะครับเดี๋ยวรอติดตามข่าวต่อไปแล้วกันหึงหวงวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นวุ่นวายวัยรุ่นวุ่นรักวุ่นวายจริงๆนะฮะทักทายพี่จุ้ยสมนึกด้วยกันละกันนะครับฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาอ่านชื่อเพลงให้ฟังว่าตั้งเพลงอะไรไปบ้างตอนนี้นะครับไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะยาวมากเลยขอเปิดเพลง Gen C Gen Z 1เพลงชื่อเพลงว่าดอกไม้ไฟนะครับดอกไม้ไฟนะเคยเห็นดอกไม้ไฟไหมฮะเป็นเพลงสไตล์ Gen C Gen Z 1เพลงนะครับนะใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาบ่าย 3 โมงนะครับเดี๋ยวมาฟังข่าวต่างๆที่น่าสนใจกันต่อในช่วงต่อไป

ื่อเพลงว่าดอกไม้ไฟนะครับดอกไม้ไฟเขาเปรียบเลยว่าเหมือนเธอเข้ามาหาแล้วก็เหมือนกับแตกตู้มนะฮะเหมือนดอกไม้ไฟแล้วก็หายไปเลยอย่างเงี้ยอย่าไปคิดไกลนะฮะหมายถึงว่าเหมือนดอกไม้ไฟที่มันกระจายหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังอะไรบ้างอ่านชื่อเพลงก่อนเนาะว่าเพลงอะไรที่ค้างไว้บ้างนะครับผ่านมาแล้ว1ชั่วโมงนะฮะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เปิดกันไปกี่เพลงกันน่ะเป็น8 9เพลงแล้วมั้งนะ7 8เพลงแล้วนะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ฟังใจเรายังตรงกันอยู่ใหม่ของกะลานะครับอย่าไปเสียน้ำตาของเอมัตพลด้วยจากฉันถึงเธอจากค็อกเทลครับจากไปอย่างสงบเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าข่าวเรื่องพระให้ฟังเพราะว่าคุณออยแสงสินเจ้าของนักร้องลูกทุ่งเนี่ยคนเนี้ยคุณพ่อก็เสียชีวิตก็เป็นพระนะฮะมรณภาพในเหตุการณ์นี้เหมือนกันเพลงนี้เลยจากไปอย่างสงบเหมือนร้องให้ตัวเองเลยเนาะเออนะฮะนะครับอริสมัน2เพลงครับเพลงทิ้งนะครับแล้วก็เพลงรักเธอไม่รู้จบครับยินดีที่จะทำจากนารโน่ครับต่อไปนี้จากสถาพรนาควิไลมีเจ้าชายกบจากบิลลี่ด้วยส่วนกระปิกระปอยโจ๊ะโจ๊ะโกหลังไม้นะครับอาร์ตโมทีฟมีเพลงร็อกทองแดงจากไก่กะละมังด้วยนะฮะมีฝนตกที่หน้าต่างนะครับมีใจเหลือๆมีทุกคนเคยร้องไห้มีกลับมาเป็นตัวเองของวงสดดีจริงๆมีเพลงปล่อยของป๊อปปองกูลด้วยมีเยาวราชจากแมวจิรศักดิ์ด้วยส่วนแล้วยิงที่จริงไม่ผิดเนาะสาวๆๆนะครับเป็นแฟนกันได้ยังไงอันนี้คือที่เตรียมเอาไว้นะที่ยังค้างกันอยู่กี่เพลงเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20เพลงนะฮะอันนี้ขนาดเปิดเข้ารายการมาก่อนนะก่อนหน้าที่เปิดไปกี่เพลงไม่จำไม่ได้เหมือนกันเมื่อกี้จะเปิดไปนะครับแล้วก็จะเปิดเพลงนั้นก็จะเล่าข่าวสลับกันไปนะครับเดี๋ยวมาดูกรณีของแอร์โฮสเตสนะฮะล่าสุดนี้นะฮะตำรวจบอกว่ามีคนเกี่ยวข้องเป็นขบวนการเยอะมากนะเคสกรณีของแอร์การบินไทยขนยาขนเฮโรอีนนะฮะเขาบอกว่ามีสาวต่างประเทศชื่อว่าเดียนะฮะเป็นผู้รับปลายทางเออใครคือเดียพี่เขยลำพูนพี่เขยรู้จัก

ชื่อเดียไหมฮะน้องสาวเดียน้องเดียนะเป็นสาวปลายทางที่จะมารับพัสดุเฮโรอีนตัวนี้นะฮะพี่เคยรู้จักคนชื่อเดียไหมฮะคนผมสั้นๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะคนผมสั้นๆกว่านั้นนะไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวขอเช็คดูข้อมูลก่อนนะครับพูดอย่างกับรู้จักเขาเนาะนะฮะพี่เอกชุมทางเพื่อนผมแต่งงานเพื่อนผมแต่งชุดทำงานมาเพื่อนโกหกเมียว่าทำงานแล้วมาร่วมตัวกันที่ร้านผมครับถ้าไม่แต่งชุดทำงานมาจะออกจากบ้านไม่ได้ปะโทขอเพลงตัวร้ายในเรื่องเล่าหน่อยฮะจากบังแอนเอกและบอลวันนี้เพื่อนบังแอนเอกบอลนี่จะอยู่ร้านพี่เอกท่านางหอมนี่กี่ชั่วโมงครับพี่อยู่ถึงค่ำไหมเดี๋ยวรอฟังเพลงนะฮะอย่าเพิ่งไปนะฮะจะเปิดให้ฟังนะโอ้สามหนุ่มกำลังนั่งกันอยู่นะฮะกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มตราช้างอยู่นะฮะต้องหาวิธีการแต่งตัวเนาะบางครั้งบางทีมันต้องมีวิธีการนิดนึงวิธีการหลบนิดนึงเนาะนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังรอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะวันนี้คุณฟังขอเพลงมาเยอะเลยอยู่ด้วยกันยาวๆแล้วกันนั่งจิบเครื่องดื่มไปเรื่อยๆฟังข่าวที่ดีเจวินเล่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเล่าเรื่องข่าวเที่ยวขนเฮโรอีนนะพี่นะฮะเที่ยวขนเฮโรอีนขึ้นเครื่องบินนะให้ฟังในช่วงหน้านะครับต่อนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวจะขอเวลาสักครู่ครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะครับนะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะพี่หอบอกว่าดีเจครับลืมเพลงผมยังไม่ลืมพี่ยังไม่ลืมนะฮะงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอย่าไปเสียน้ำตาครับกันจากเอ็มอรรถพลนะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจช่วงนี้ตอนนี้บ่าย 3:11 แล้วนะครับอยู่กับชูดีแท็กสปอนเซอร์ใจดีของเราให้การดูแลกันช่วงนี้ครับนะมีคุณผู้ฟังพี่เพชรส่งข้อความเข้ามาบอกว่าดีเจครับต้องบอกก่อนนะว่าพี่เพชรเนี่ยเขาเป็นส่งน้ำดื่มนะส่งน้ำดื่มนะครับส่งน้ำดื่มแล้วก็จะมีลูกค้าเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับหลายหมู่บ้านเนาะที่มีบริการรับส่งน้ำดื่มอะไรเงี้ยนะฮะพี่เพชรก็บอกว่าอยู่ดีๆมีคนส่งข้อความเงินกู้มาหาตลอดเลยเดี๋ยวมาทางไลน์บ้างเดี๋ยวเอสเอ็มเอสส่งมานะมีโทรเข้ามาก็มีเหมือนกันนะฮะสนใจกู้เงินไหมคะเงี้ยนะฮะล่าสุดก็ส่งมาอีกแล้วสวัสดีค่ะรบกวนหน่อยค่ะสินเชื่อเงินกู้นะฮะมีวงเงิน 10,000 ถึง 200,000 สนใจไหมคะเนี่ยนะฮะเนี่ยเด้งเข้ามาตลอดที่ส่งมานี่คือเขาก็หาลูกค้าพี่นี่แสดงว่าพี่เพชรต้องมีใจแน่ๆเลยอ่ะมีใจนิดๆอยากได้ตังค์แน่ๆเลยนะเลยไปสนอกสนใจนะฮะนะครับก็อันนี้ตามความเหมาะสมแล้วกันเพราะว่าพวกเงินกู้พวกนี้คุณฟังครับเขาจะมีเบอร์โทรศัพท์ของเราที่อยู่ในเบอร์คนอื่นเขาก็จะดึงเบอร์ของเขามาใส่ในระบบเรานะฮะอันนี้จะเป็นนี้ก็มีเหมือนกันมีคนฟังนี้เขาเมมเบอร์เนาะของ BP Radio เขาใส่ในมือถือฮะ0840456862ที่หลายคนเมมเอาไว้ฮะมันก็เด้งมาเหมือนกันเงินกู้ฮะก็รู้ว่ามีคนฟังเขาก็เหมือนกับต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็เด้งเข้ามาเหมือนกันก็เป็นปกติพี่นะฮะอยู่ที่ว่าเราจะสนใจไม่สนใจเหมือนหลายคนที่ไปโฟกัสบริเวณตื่นเช้ามาหน้าบ้านตัวเองมันจะมีธนบัตรเงินกู้ที่วางอยู่ใช่ไหมฮะที่เขาจะเอามาปลิวใบปลิวนะฮะนะก็เห็นตกเก็บทิ้งทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่บางคนมันมีใจเล็กๆไงอุ้ยน้องพลอยเงินด่วนเงี้ยสมมติเนาะน้องกิฟต์เงินทันใจสมมติเนาะอุ้ยอยากลองจังเลยใจมันไปละครึ่งละสิใช่ไหมนี่ครับทำความเหมาะสมนะฮะดูดีๆนะดอกเบี้ยเท่าไหร่นะดูดีๆนะเดี๋ยวจะได้ไม่เดือดร้อนทีหลังนะนะอันนี้ก็มาไลฟ์ฟังพอดีคนฟังเขาส่งข้อความเข้ามานะครับนะฮะเอาละครับฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจช่วงนี้ในช่วงเวลาของภาคบ่ายสามนะฮะเติมเพลงกันได้กันละกันนะครับพี่สี่ช่วงวันดีเจครับผมก็รำคาญเหมือนกันเจอบ่อยมากเลยตอนเช้าเปิดประตูรั้วบ้านมามีแต่ใบปลิวนะฮะเต็มเลยทีเดียวนะฮะพี่ว่ามันสนใจมันสีก็ปล่อยมันไปนะฮะใช่พี่เขามาหาเสียงอย่าไปสนใจแหมก็ต้องมีบ้างแหละนะฮะกวาดจะไม่รู้จะกวาดทิ้งไงนะฮะเดี๋ยวฟังเพลงต่อเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อ

เพลงนี้ของพี่อมค็อกเทลนะครับแล้วก็พี่ปูพงศิษฐ์ด้วยร้องด้วยกันเอาไว้นะครับชื่อเพลงว่าจากฉันถึงเธอนะครับนะฟังเพลงกันไปคุยข่าวกันไปในช่วงนี้นะครับมาพี่เคียวเพชรมาแล้วพี่โอพี่เคียวว่าฝากถึงน้องหงร่อนด้วยนะฮะฝอยทองของน้องหงร่อนเกือบหลับแต่กลับมาได้สนุกมากเลยครับเมื่อเช้าเย็นนี้หมูกระทะชุดใหญ่ครับพร้อมมิกเซอร์คืนนิดเดียวไปเลยขอเพลงน้องหงร่อนด้วยนะครับขอเพลงเธอผู้ให้แพ้อะไรกันของพี่เบิร์ดธงชัยนะฮะเมื่อคืนนี้น้องร้องก็เขาให้อย่างให้หวยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้มีโอกาสได้คุยกับพี่เอ็มอรัญวาสีเกี่ยวกับกรณีของพระที่มรณภาพไปเรื่องคดีความเดี๋ยวเขาตามกันเนาะตอนนี้เจ้าที่ตำรวจเขากำลังสืบสวนกันต่อไปก็ว่ากันไปจะลดเกียร์กระปุกจะขับเป็นไม่เป็นใครจะฝึกกับเขาว่ากันไปทีนี้ก็มีคำถามออกมาเมื่อคืนพี่แล้วก็ถามว่าดีเจครับแบบนี้เนี่ยพระที่แต่ละท่านแต่ละองค์ที่มรณภาพไปที่เสียชีวิตไปเนี่ยเขาถือว่าเป็นตายโหงนะใช่ไหมถ้าเป็นชาวบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าตายโหงก็คือตายแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าจากคลิปที่เห็นคือแบบชนแบบเขาเรียกว่ารูดไปเลยอะแล้วศพแล้วก็ร่างก็กระเด็นขึ้นใช่ไหมตามคลิปที่เราเห็นเนาะกระเด็นรูปโอ้โหน่ากลัวมากนะฮะก็วงจรปิดจับไว้ได้หมดเลยนะฮะหลายคนถามเอ๊ะพระแต่ละองค์แต่ละท่านที่มรณภาพไปเขาจะไปที่ไหนแน่นอนว่าหลายคนถามว่าพระมีวิญญาณไหมพระเป็นผีได้ไหมนะฮะนะครับแล้วแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยเขาจะไปสู่ภพภูมิที่ดีไหมหรือยังเป็นวิญญาณเร่ร่อนสัมภเวสีนะครับเมื่อคืนนี้พี่เอ็มอรัญวาสีก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจพี่เอ็มนี่เขาเป็นคนที่อยู่ในวงการพระนะฮะแล้วก็เคยบวชมาก่อนแล้วก็ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องต่างๆมากมายใช่ไหมพี่เอ็มนะฮะพี่เอ็มบอกว่าดีใจครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าจะเป็นชาวบ้านแบบเราๆนะครับถ้าสมมติว่าเราเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตแบบตายโหงการเป็นโรคร้ายเสียชีวิตหรือว่าจะเป็นโรคชราหรือใดๆก็ตามแต่นะฮะมันอยู่ที่จิตสุดท้ายนะครับจิตสุดท้ายว่าเราคิดอย่างไรเช่นถ้าสมมติว่าพระเหล่านี้นะครับเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีความยึดติดนะกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันแก้วแหวนเงินทองต่างๆนะครับถ้าเสียชีวิตแล้วจิตหรือว่าวิญญาณคิดได้ก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีนะหรืออาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุหรือว่าเป็นคนที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลพะงาบไม่ยอมตายสักทีสมมตินะแล้วอยู่ดีมีคนพูดบอกว่าเนี่ยชีวิตของเรามันก็มีถึงวันหนึ่งที่ต้องดับสลายนะเริ่มคิดได้แล้ววันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกไปชีวิตของเราร่างกายเราเอาไปไม่ได้แต่เราเอาไปแค่ได้แค่จิตและวิญญาณนะฮะเราก็ปลงกับมันซะแล้วเราก็จะค่อยๆหลับแล้วก็ไปเลยแบบสงบนะฮะแบบนี้เขาเรียกว่าจะไปสู่ภพภูมิที่ดีแต่สมมติว่าถ้าสื่อว่าตอนตายกระวนกระวายเอะอะวอยวายนะครับแล้วก็ยังมีจิตแค้นอยู่คุณฟังจำข่าวได้ไหมเมื่อก่อนนะฮะที่มันมีข่าวมาว่ามีเขามีหนี้สินนะฮะแล้วมีคนมากู้หนี้ยืมสินเขาหลายคนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องราวของเงินกู้ใช่ไหมฮะและเขาเองเนี่ยก็มีหนี้อยู่ด้วยเขาไปเอาหนี้ก้อนใหญ่มาเพื่อมาปล่อยต่อและสุดท้ายเขาหมุนไม่ทันเพราะบ้านลูกหนี้รายย่อยเนี่ยไม่สามารถเอาเงินมาจ่ายให้เขาได้สุดท้ายเขาตัดสินใจฆ่าตัวตายในบ้านตัวเองฮะแล้วก็เขียนติดข้างฝาเลยคนนั้นคนนี้อีนั่นอีนี่นางนั่นนี่นายนั่นนี่ติดหนี้กูอยู่กี่หมื่นกี่พันนะฮะกูจะตามไปจองเวรอาฆาตให้หมดอันนี้เขาเรียกว่าจิตสุดท้ายไม่สงบนะครับเมื่อจิตสุดท้ายไม่สงบก็จะอาฆาตสุดท้ายไม่ได้ไปเกิดนะฮะสุดท้ายจะเป็นสัมภเวสีอันนี้เรื่องจริงนะฮะเขาจะเป็นสัมภเวสีเล่ร่อนนะเพราะจิตไม่สงบในการตายครั้งสุดท้ายกระวนกระวายนะครับเพราะนั้นพระหรือว่าพระพุทธเจ้าเคยสอนให้ว่าเราต้องสงบนะครับแล้วก็มีจิตที่บริสุทธิ์นะครับเราถึงจะไปสู่ในจุดที่เหมาะสมนะในภพภูมิที่ดีได้นี่เป็นจิตสุดท้ายเพราะเนี่ยพระเมื่อวานนี้ที่มรณภาพไปแต่ละท่านแต่ละองค์เนี่ยนะฮะก็คาดว่าน่าจะเป็นจิตที่น่าจะปลงละเพราะว่าถ้าการเป็นพระก็คือปลงไปละครึ่งละนะน่าจะเข้าใจได้แต่เหลือที่ญาตินะว่าจะห่วงหาแค่ไหนนะจะห่วงหาอาวรณ์แค่ไหนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับรอตามข่าวกันต่อไปแล้วกันนะฮะนะฮะลุงแป๊บอกว่าดีใจครับประโยคที่กล่าวไว้นะฮะในพระไตรปิฎกว่าเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสู่สุคติเป็นที่ไปเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นที่ไปชีวิตหลังความตายจะไปสู่ภพภูมิที่ดีหรือตกต่ำนั้นขึ้นอยู่กับความผ่องใสหรือความเศร้าหมองของจิตณขนาดนั้นเห็นไหมไอ้ลุงแป๊ะส่งมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็ขอให้คิดดีทำดีและมีจิตที่ดีแล้วกันอย่าไปจิตอาฆาตกันนะครับเนาะแล้วมันก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีได้นะครับแล้วเนี่ยเดี๋ยวเปิดหนึ่งเพลงดีกว่าคุณออยแสงสินร้องเอาไว้นะครับร้องไว้เหมือนให้กับพ่อตัวเองเลยเพราะว่าออยแสงสินเป็นนักร้องลูกทุ่งนะฮะร้องลูกทุ่งอินดี้อีสานนะเขาร้องเพลงนี้ไว้ตั้งแต่ปีก่อนแล้วนู่นไม่น่าเชื่อว่าจะกลับมาเปิดใช้เพื่อกับในครอบครัวตัวเองชื่อเพลงว่าจากไปอย่างสงบนะครับออยแสงสินนะครับเป็นเพลงแนวสไตล์ลูกทุ่งอินดี้เบาๆนะครับเนาะคุณออยแสงสินเนี่ยพ่อเขาเสียชีวิตมรณภาพเป็นพระในขบวนนั่นแหละที่เดินธุดงค์นะฮะเสียชีวิตเช่นกันนะครับลองฟังดูครับคุณผู้ฟัง

็นหนึ่งเพลงเพราะจากออยแสงสินชื่อเพลงว่าจากไปอย่างสงบนะครับนี่เขาพูดถึงความรักนะรักนี่ก็ต้องปลงได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงเก่า2เพลงของคุณอริสมันพงษ์เรืองรองนะครับที่ขอไว้นะครับชื่อเพลงว่าทิ้งเนาะแล้วก็มีอีกหนึ่งเพลงของอริสมันนะครับเพลงที่มีชื่อว่ารักเธอไม่รู้จบนะครับพี่เฟิร์นวันนี้เจอครับทั้งเด็กทั้งพระนะครับที่มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะฮะเป็นไปได้ไหมว่าอดีตชาติเนี่ยพระทั้งสองพระหลายๆรูปอาจจะเคยมีกรรมนะทำลายทำร้ายเด็กหรือเปล่านะชาตินี้มาชดใช้กรรมนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะแน่นอนว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันจะต้องมีถ้าตามหลักศาสนาพุทธก็บอกว่ามันมีเขาเรียกว่าเหตุซึ่ง

มาเจอกันใช่ไหมครับพระธุดงเหล่านี้ก็เป็นพระจากแต่ละพื้นที่เนาะแต่ละหมู่บ้านแต่ละอำเภอใช่ไหมครับก็มารวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมทางสังคมแล้วก็กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับก็คือว่าบุญนำพาให้มาเจอกันแต่เผอิญว่ามันในบุญนั้นมันมีกรรมอยู่ไงฮะมันมีกรรมอยู่ยูริเด็กมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เกี่ยวข้องไม่รู้จักกันเลยนะขับมาชนก็ถือว่ามีกรรมร่วมกันนะถ้าเรามองในหลักการพระพุทธศาสนานะฮะคนไม่รู้จักกันนะฮะมาทำกรรมเคยมีอดีตกรรมมีกรรมต่อการอดีตชาติที่ผ่านมาก็ล้วนจะมาเจอกันในชาตินี้ก็เป็นได้เหมือนกันแต่ท่านลังตามหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าไม่เกี่ยวเลยวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุจริงๆนะอุบัติเหตุจริงๆนะฮะก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนจะมองกันละกันเนาะนะครับสวัสดีสามินนี่ก็ละกันฮะมินนี่มากับเจอข่าวไม่ดีละมินนี่มาเมื่อไหร่ก็เจอข่าวดีตลอดเลยฝากทักทายดื้อกับเต้ด้วยกันละกันนะจ๊ะทักทายช่วงบ่ายกันละกันในช่วงเวลานี้ครับ

ลงจากอริสมันนะครับเพลงนี้ชื่อว่าทิ้งนะครับสั้นๆเลยนะครับเดี๋ยวขอเปิดอริสมันหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะมาเปิดเพลงตัวร้ายในเรื่องเล่านะครับพี่เอกชุมทางที่เมื่อกี้เนี่ยฝากให้กับบังแอนนะฮะเอกแล้วก็บอล นะครับเดี๋ยวรอฟังที่หนีเมียมาที่ร้านพี่เอกนะครับจบจากเพลงตัวร้ายในเรื่องเล่าเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวเรื่องแอร์โฮสเตสกันว่าคดีความเรื่องเล่าถึงไหนแล้วนะครับ

ัดวีหัวใจด้วยนะพัดวีหัวใจนะพัดวีนะพัดแล้วก็วีพัดจังนะฮะสองเพลงจากอริสมันนะครับเพลงที่มีชื่อว่าชื่อว่าอะไรนะลืมชื่อไปแล้วรักเธอไม่รู้จบแล้วก็เพลงทิ้งนะครับสองเพลงเก่าๆในสไตล์ของ BP Radio DJ Win ตรงนี้นะก็จะผสมผสานกันเนาะทั้งยุค90ยุค2000ด้วยนะฮะยกยุค90คือประมาณเนี้ยอลิสมันเอยเต๋าสมชายนกสุจิดาเนี่ยเรียกว่ายุค90ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นยุค2000ก็จะใหม่มานิดนึงยุค2000ก็ยังไงบอดี้สแลมโปเตโต้อะไรเงี้ยเขาเรียกว่ายุคปี2000มิสเตอร์ทีมเงี้ยนะโมเมอย่างเงี้ยนะดังพันกรเนี่ยเขาเรียกว่ายุคปี2000หมดเลยลากมากระทั่งยิ่งยุคของช่วงปี2010นะฮะ2010ก็คามิคาเซ่อะไรเงี้ยยุคนี้เลยนะอาสยามเงี้ยนะฮะเจนซี

ก็มีบ้างเปิดเหมือนกันผสมผสานกันนะจะได้มีหลากหลายแต่ว่าเราจะเน้นสไตล์90 2000กันเยอะนะครับก็สามารถทักทายขอเพลงกันได้ช่วงบ่ายเราเจอกันแล้วก็มาเล่าข่าวต่างๆให้ฟังด้วยเนาะนะฮะหลายๆเรื่องราวที่น่าสนใจนะนะครับบ่าย 3:30 นคุณผู้ฟังตอนนี้ที่เชียงใหม่อากาศมีความครึ้มเล็กน้อยครับในจังหวัดไหนฝนตกบ้างเอ่ยตอนนี้รายงานบรรยากาศมาได้นะครับทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังกันอยู่เนาะนะครับเอาล่ะมาต่อกับเพลงนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องแอร์โฮสเตสแล้วนะฮะพี่เอกบอกว่าดีใจครับ3หนุ่มนะครับบางแอนเอกและบอลนะฮะโกหกเมียมาประจำนะฮะเหมือนว่าบอกว่าเมียมี OT ด้วยนะฮะจริงๆเนี่ยต้องการหลบเมียนะฮะมาหลบเมียก็หลบเมียนะตัวร้ายในเรื่องเล่านะฮะเป็นเพลง AI นะครับส่งเพลงเข้ามาในช่วงนี้นะครับฟังเพลงไปด้วยมา

ี้คือเพลงที่ไม่ใช่ว่ายินดีที่จะทำนะครับงานจากนาราโน่นะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงนี้เลยนะตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นกันแล้วในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมาเบรกฟังข่าวกันต่อดีกว่าก่อนจะเข้า4โมงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางมณฑลิกจะไปเบรกช่วง4โมงเย็นกันแล้วนะครับมาดูอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องราวของกรณีของแอร์โฮสเตสที่ขนเฮโรอีนกันดีกว่านะครับอย่างที่หลายคนได้ติดตามข่าวไปว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่หลายคนกำลังติดตามอยู่ว่าเธอคนนี้มีเหตุรู้เห็นเป็นใจจริงหรือเปล่านะครับหรือแค่โดนหลอกมาหรือแค่โดนหลอกมานะครับนะทักทายพี่สุภัทรด้วยกันละกันครับพี่สุภัทรเพิ่งมาถึงแล้วฮะพี่สุภัทรเพิ่งมาแผ่วนะฮะมาแล้วนะฮะล่าสุดวันนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับก็ที่รัฐบาลก็มีการพูดคุยกันนะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับพันตำรวจโทสุริยาก็ได้ให้ข้อมูลกับนักข่าวว่าตอนนี้นะครับก็นางสาวมีนาซึ่งเป็นแอร์โฮสเตสไทยการบินไทยนะครับว่าตอนนี้ตำรวจนครบาลได้ติดตามตัวไรเดอร์คนที่ส่งพัสดุเนี่ยไปให้มีนาเนี่ยให้แอร์โฮสเตสมาแล้วเพื่อสอบปากคำแล้วนะครับคือเรื่องเป็นอย่างนี้เอาสรุปง่ายๆเลยก็แล้วกันนะฮะประเทศไทยของเราฟังครับเป็นประเทศที่อยู่ตรงกลางนะครับในการขนส่งยาเสพติดก็คือเฮโรอีนแค่นั้นเองเราเป็นตรงกลางพอดีประเทศต้นทางคือประเทศลาวนะฮะตอนนี้ที่เขาดูนะฮะว่าล่าสุดเนี้ยเขาจับอย่างที่บอกไปเมื่อวานเนาะสองสามีภรรยาชาวลาวนะฮะคือผู้ชายเนี่ยเป็นคนประเทศไทยนะครับส่วนคนลาวเนี่ยเป็นเมียเขานะเขารับจ้างขนยามันเขาไม่ตอนแรกไม่รู้ว่าเขาจะรู้หรือเปล่าหรือไม่อย่างไรตอนนี้กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่นะฮะคือต้นตอเนี่ยคนลาวเนี่ยจ้างให้สองผัวเมียคนไทยคนลาวเนี่ยนะฮะเอาพัสดุเนี่ยไปส่งที่จังหวัดเลยนะครับไปที่จังหวัดเลยแล้วไปส่งซึ่งกระจายส่งไปยังไงฮะส่งยังกรุงเทพมหานครซึ่งพัสดุที่ว่านี่ก็จะมีพวกกระเป๋ามีพวกเสื้อผ้าไหมอะไรเงี้ยฮะซึ่งข้างในเขาจะยัดเฮโรอีนใส่เข้าไปด้วยยัดใส่เข้าไปด้วยนะครับและทีนี้แล้วส่งไปกรุงเทพแล้วไปไหนต่อส่งไปกรุงเทพแล้วปุ๊บเนี่ยก็อย่างที่แอร์โฮสเตสไงเขาก็จะหาเหยื่อนะครับในการรับหิ้วของไปต่างประเทศอย่างเช่นแอร์โฮสเตสหรือว่าคนที่เดินทางไปต่างประเทศนะฮะเขาก็จะถามว่าพี่คะจะไปออสเตรเลียหรือไม่คะจะไปไต้หวันใช่ไหมคะฝากของได้ไหมคะค่าส่ง 8,000 5,000 อะไรก็ว่ากันไปคือหาเหยื่อในการส่งของเขาจะพยายามใช้เหยื่อในการที่จะไม่ใช่คนของเขาฮะในการที่จะส่งของและฝากของไปไทยของเราเป็นแค่ทางผ่านเฉยๆนะฮะโดยตอนนี้เจ้าที่ตำรวจกำลังเร่งสืบสวนอยู่นะครับส่วนปลายทางนั้นทราบชื่อว่าชื่อว่าเดียนะฮะดอสละเอียเดียพูดคนไทยแน่นอนนะครับโดยต้นทางประเทศลาวอ่ะกับยายเดียเนี่ยเขาจะคุยกันเองว่าของจะถึงกี่โมงถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับและจะใช้เวลาในการผ่านประเทศไทยและไอ้ตรงกลางเนี่ยที่มันผ่านไทยมันจะมีความผิดเกิดขึ้นเพราะว่าเขาจะหลอกนะครับให้คนไทยต่างๆเนี่ยที่ไม่รู้นะครับในการที่จะส่งของให้เขาเหมือนส่งยาแบบยาบ้าฮะรับจ้างขนยาอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับเมื่อถามว่าส่วนของไทยนอกจากว่าพบว่ามีการจ้างไรเดอร์และแอร์โฮสเตสในการขนยาแล้วนะฮะตัวการใหญ่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีไหมนะตำรวจว่าถึงตอนนี้กำลังสืบหาอยู่นักข่าวรอก่อนนะฮะเพราะไทยเป็นแค่ทางผ่านเฉยๆทั้งคนขายและคนรับเนี่ยอยู่ต่างประเทศเขาจะตกลงโทรหาหรือว่าแชทคุยกันเองเขาแค่ใช้ไทยเป็นทางผ่านนะครับส่วนที่สองสามีภรรยาบอกว่าส่งยาล็อตสุดท้าย28มิถุนานะครับหลังเคสส่งให้มีนาได้ตามตัวเจอหรือยังหมายถึงว่าสองสามีภรรยาเนี่ยเขาก็รู้แหละว่ามันเป็นยามันเป็นพวกยาเสพติดนะเนาะเขาก็ขนให้นะไม่ใช่เฉพาะมีนาคนเดียวนะคนอื่นก็โดนเหมือนกันนะก็โดนเหมือนกันนะฮะก็เจ้าที่บอกว่าตามเจอหมดแล้วนะครับพัสดุยังไปถึงปลายทางเฉยๆยังไม่ได้ถึงไปถึงใครยังไม่ได้ออกต่างประเทศแต่เคสมีนาเนี่ยแอร์โฮสเตสมันสำเร็จแล้วฮะมันไปถึงโน่นแล้วแต่มันยังมีอีกหลายกล่องอยู่ที่ยังอยู่ในไทยอยู่ที่เจอเฮโรอีนที่กำลังจะหาเหยื่อในการจะเอาขึ้นเครื่องบินไปให้ฮะแต่มีนาเธอเป็นเหยื่อหนึ่งคนนะครับแต่อีกนัยยะหนึ่งก็บอกว่าเออหรือมีนาเธออาจจะรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าอาจจะรู้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งนะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าแอร์โฮสเตสบางคนรู้ว่าอาจจะเป็นสิ่งกฎหมายแต่ละเลยอันนี้ตำรวจก็ยังไม่ทราบว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับเดี๋ยวเขากำลังติดตามกันอยู่ว่าเป็นเหยื่อจริงๆไหมหรือว่ารู้ว่าเป็นยาแต่ก็จะส่งเพราะได้สตังค์นะเดี๋ยวรอติดตามต่อไปแล้วกันสำหรับเรื่องนี้นะฮะเรื่องนี้น่าสนใจเจ้าที่บอกว่าเรื่องนี้มีคนเกี่ยวข้องเยอะมากเดี๋ยวรอให้ส่วนกลางเขามีการแถลงข่าวนะว่าจะยังไงนะฮะ
น่าสนใจนะต้นตอจากลาวนะเป็นใครและปลายทางคนที่ชื่อเดียเป็นใครเป็นปริศนาอยู่นะฮะพี่สุภัทรขอเพลงอะไรอยากขอหมอลำไม่ได้พี่สุภัทรเปิดเพลงสตรีนี่โดนละนะฮะอ่ะทักทายพี่สนด้วยกันละกันนะฮะรักแค่ไหนอะไรก็ได้นะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทริกเนาะอันนี้จบเรื่องราวของข่าวเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตก็จะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้เลยฮะเอาละครับช่วงนี้นะครับเอาไงดีเดี๋ยวก่อนนะมันค้าง2เพลงเก่าฮะสถาพรนาควิไลครับต่อไปนี้นะครับเจ้าชายกบมิลลี่โอแกนเดี๋ยวมีเพลงโจโจช่วงหน้า4วงเย็นสัก 2-3 เพลงนะครับเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางบนทริกเลยตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นพอดีนะครับขอบคุณ True Lead Hack ด้วยอยากได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่บริการประทับใจส่วนบริการ True Lead Hack นะครับแล้วก็แพ็คเกจโปรโมชั่นต่างๆมากมายหรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi iPhone อยากได้รุ่นไหนเป็นเจ้าของได้ที่ศูนย์บริการ True Lead Hack ได้เลยนะครับทางบนทริกล่ำลาเลยกันละกันนะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นพอดีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อทางออนไลน์ตั้งแต่4โมงถึง5โมงโดยประมาณนะครับเพลงเก่าๆสักเพลงดีกว่ายุค90

เพลงจากมินิโอแกนนะครับชื่อเพลงว่าเจ้าชายกบเจ้าชายเขียดนะฮะส่งมานะครับเมื่อกี้พี่ที่ขอเพลงวันศุกร์เส้นกระตุกสุกก็เต้นยังอยู่ไหมครับถ้าอยู่ส่งสติกเกอร์มาหนึ่งครั้งจะเปิดให้นะแต่ถ้ามันอยู่อาจจะข้ามไปก่อนอยู่ไหมครับเมื่อวานส่งเพลงเหตุด่วนเหตุร้ายมาใช่ปะอยู่ไหมครับยังอยู่ไหมถ้าอยู่จะเปิดให้เดี๋ยวจะเข้าเพลงไวกันสัก 2-3 เพลงแล้วกันช่วงนี้เราฟังเพลงช้าฟังข่าวกันมาหลายเรื่องแล้วนะพี่สุภัทนะ4โมงเย็นกับอีก2นาทีตอนนี้นะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงนะฮะตอนนี้ข้างนอกแถวแยกสนามบินเชียงใหม่

นตกนะฝนตกอยู่นะครับพี่สติ๊กเกอร์ฟังอยู่นะฮะพี่ธนาหนุ่มมาแล้วนะครับชายหนุ่มมาแล้วครับธนาหนุ่มธนาหนุ่มถามหน่อยทำไมชอบมาตอน4โมงเพราะอะไรตอนที่เขาอยู่กันเยอะตอนที่เขาเล่าข่าวมันไม่มาฮะบ่ายสามเนี้ยออกจากบ้านไปรับลูกใช่ไหมหรือเพิ่งเลิกงานเดี๋ยวจะเปิดเพลงวายให้สนุกสนานกันสักหน่อยดีกว่าเมื่อกี้เล่าไปหลายข่าวเลยเนาะทั้งข่าวพระนะฮะทั้งข่าวแอร์โฮสเตสนะฮะเดี๋ยวค่อยเล่าข่าวอื่นๆกันต่อแล้วกันนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะขึ้นจังหวะเพลงวายกันสักหน่อยดีกว่าในช่วงนี้เพราะว่าเข้าสู่ช่วงเวลาของสี่วงแรงกันแล้วดารินดามายังดารินดาวันนี้ยังไม่เห็นหน้าดารินดาเลยดารินดาอยู่ไหนดารินดาอยู่ไหนเออทักทายดารินดาไม่รู้มาอย่างนะฮะสงสัยกำลังจะเลิกงานพอดีนะครับสี่โมงเย็นเป็นช่วงเวลาของการเลิกงานครับออฟฟิศบริษัทต่างๆนี่คงจะเริ่มยังไม่เลิกกันดีแต่เริ่มเก็บของแล้วเดี๋ยวห้าโมงออกนะฮะไม่ถึงห้าโมงดีออกล่างเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้โรงเรียนหลายที่น่าจะรถแน่นรถเยอะกันเลยทีเดียวนะฮะ

นี่คือเพลงโกหลังไม้ครับงานจากโมทีฟนะฮะพิสิทธิ์โมทีฟนะพิสิทธิ์นี่ยังดูดีเหมือนเดิมนะเพราะตอนนี้เขาไปทำเพจล่าท้าผีนะดีเจเป็นคนชอบดูเรื่องผีนะฮะเขาจะไปสำรวจบ้านร้างต่างๆแต่เหมือนจะหยุดทำไปสักพักหนึ่งนะฮะล่าท้าผีทักทายต้าธีรพัฒน์ด้วยนะครับวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวขอเปลี่ยนลมเพลงเป็นเพลงแดนซ์กันสักช่วงนะครับเนาะใครจำเพลงนี้ได้บ้างครับเมื่อกี้เราเศร้ามาหลายเพลงแล้วเนาะ

นี่ใครจำได้บ้างเพลงนี้นะครับเส้นกระตุกนะถึงวันศุกร์ก็เต้นนะฮะสนุกสนานกันช่วงนี้กันละกันนะจ๊ะมาขอเพลงไว้กันสักช่วงละกันเมื่อกี้ช้ามาหลายเพลงช่วงนี้มาโจ๊ะกันดีกว่าถูกใจในหม่องนะฮะถูกใจพี่มิกกี้ด้วย

สดกับปิกปอยนะครับปอนบไม่ได้ฟังนานเลยทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะฮะคึกคักกันหน่อยช่วงเวลาเลิกงานพอดีนะฮะถูกใจในหม่องถ้วยทองนะฮะสวัสดีพี่ต่อทิติพลด้วยกันละกันนะครับบอกว่าขอเพลงโถเอ้ยของบาซูได้ไหมครับดีเจได้เลยครับพี่วันนี้ขอเพลงโจ๊กกับสักช่วงกันละกันไม่คิดช้ามันหลายเพลงเนาะ4 โมงเย็น 15 นาทีครับ

คิดอะไรใหญ่คิดอะไรอยู่นะฮะมาร้องทั้งเพลงเลยครับดีเจนะฮะมาแล้วจะร้องขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาคุณฟังไปฟังเพลงใต้หนึ่งเพลงรู้จักไก่กะละมังใช่ไหมครับอันนี้ก็มันดีนะร็อกทองแดงครับจากไก่กะละมังครับหนึ่งเพลงร็อกไปใต้หน่อยมา

โอ้โหนี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าร็อกทองแดงนะฮะคุณฟังมันดีเนาะมันอยู่เด้อเพลงของไก่กะละมังนะฮะกังกะละไม่ไก่กะละมังออกพันพื้แล้วพันพื้แล้วนะฮะถ้าแปลเป็นภาษาไทยกลางได้พันพื้แล้วแปลว่าอะไรจ้าพันพื้แล้วอีหยังล่ะอีหยังล่ะเนาะอะไรล่ะอะไรล่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ

เลยครับช่วงนี้ฟังเพลงโจ๊ะๆกันสักหน่อยกันดีกว่านะครับเนาะพี่สีโชควันจริงครับผมคนใต้เหมือนกันใต้เชียงรายมาหน่อยนะฮะพะเยาเหรอฮะพะเยารอเธอนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวขอเพลงไว้สักเพลง2เพลงแล้วกันช่วงนี้นะครับนะเดินทางกันไปหลายๆเส้นทางจะขับรถกันอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะฮะทักทายดีจ้ะตอนนี้ที่เชียงใหม่ฝนกำลังตกกระหน่ำเดี๋ยวคุณฟังฮะไม่รู้ฝนมาจากไหนเหมือนกันอยู่ดีฝนก็มาเฉยเลยนะจ๊ะไม่รู้มาจากไหนนะฮะ

ยังดำครับยังดำ and broke นะครับทักทายสาวกิฟต์ดารินดาอาดารินดามาแล้วพี่โอ DRD ดารินดามาแล้วนะครับดารินดาวันนี้เจอครับเพิ่งไปเชียร์บอลโลกมาค่ะแม่ดารินดากำลังกลับบ้านนะฮะดารินดาทางโซนนั้นฝนตกไหมแต่เดี๋ยวแยกสนามบินฝนตกหนักมากเลยตอนนี้นะตอนนี้เชียงใหม่แถวสนามบินนะฮะตกหนักมากนะฮะข้างนอกนะฮะอะไรเนี่ยนะฮะที่จะตกก็ตกเฉยเลยนะครับดารินดาไปฉีดผิวกันดีกว่าเพลงนี้กับตับไตไส้พุงนะแอลกอฮอล์

ี่คือเพลงตับไตไส้พุงนะครับเพลงจากแอลกอฮอล์จะโชคกันหน่อยแล้วกันช่วงนี้เดี๋ยวสักครู่ค่อยๆเพลงช้ากันแล้วก็มาสรุปข่าวยามเย็นนี้กันละกันนะครับเดนิด้าบอกว่าเพิ่งกลับจากโรงเรียนค่ะแถวแม่แตงตอนบ่ายเมื่อกี้ตกหนักมากใช่ไหมตอนนี้มันเข้ามาในเมืองเดนิด้ากำลังกระหน่ำเลยทีเดียวนะฮะจังหวัดไหนฝนตกบ้างบอกกล่าวกันได้นะครับนะฮะมีคุณผู้ฟังขอเพลงโถเอ้ยของบาซูเข้ามาไม่ใช่ของปานามานะอะโถเอ้ยโถเอ้ยคนละเพลงกันนะฮะดีเจครับขอเพลงผมบ่ได้เสพได้ไหมฮะจอนนี่มือปราบนั่นไงจอนนี่มือปราบก็มานะฮะมาบาซูซะหน่อยใครจำเพลงนี้บ้างครับโถเอ้ยนะฮะสรรหาเพลงใหม่ละ

าจะจำกันได้เพลงนี้นะฮะดังมากยุคนั้นเนาะประมาณปี244 45 46ประมาณเนี้ยอัตโธเอ้ยนะพี่โจอีบาซูนี่ผิวขาวมันเหมือนดารินดาเลยเนาะอันนี้พี่โอเขาแซวมานะใช่ไหมดารินดาอัตโธเอ้ยโธเอ้ยนะฮะเมื่อกี้มีพี่บิลลี่วันดีเจครับขอเพลงผมบ่ได้เสพเอาไปท่อนเดียวพอแหวกชาวบ้านเขาไม่เหมือนชาวบ้านเขาว่าเพลงเราเพลงเราอะฮะขอเพลงผมบ่ได้เสพว่ะไม่ได้เสพแต่ค้าใช่ไหมฮะเอาไปท่อนหนึ่งเอาไปท่อนหนึ่งมาเพลงนี้

ไม่ได้เสพนะเล่นแต่ ROV อย่างเดียวนะครับนะอ่ะโอเคช่วงนี้เดี๋ยวลดจังหวะให้เบาลงนะครับมันยังค้างเพลงอยู่หรือเปล่าพอแล้วเพลงไม่ต้องขอนะมันยังเปิดไม่ครบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลดจังหวะให้เบาลงเดี๋ยวสักครู่มาสรุปข่าวยามเย็นกันเสร็จใจเหลือๆกันต่อดีกว่าเดี๋ยวมีสวยแล้วหญิงด้วยของพี่สิริโชคขอไว้นะครับมีทุกคนเคยร้องไห้นะครับมีกลับมาเป็นตัวเองของวงสวัสดีด้วยมีปล่อยป๊อปปองกุลมีเยาวราชแมวจิรศักดิ์มีสาวๆๆอธิษฐานกันอยู่นะ

เสร็จใจเหลือๆถ้าเธอยังคงเผื่อเอาไว้นะครับสำหรับเพลงนี้เลยที่ขอไว้ด้วยกันละกันครับนะพี่หนุ่มสถาพรส่งอะไรมาดีเจดูไม่ได้อ่ะ Facebook มันปิดไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าดีเจไม่ได้ดูอยู่ในกลุ่มส่งมาใหม่อีกทีสิเรื่องอะไรที่ส่งมาให้ดูอ่ะนะครับเรนดาวดีเจค่ะใครดำกันคะไม่เห็นดำเลยหุ่นดีค่ะเรนดานี่มาเมื่อไหร่โดนดีเจแซวเรื่องผิวตลอดเลยเรนดาเธอเป็นสาวใต้สุราษฎร์ธานีใช่ไหมเรนดาเธอกลับบ้านบ้างไหมตัวเองกลับบ้านบ้างปะทำไมไม่กลับบ้านกลับช่องนะฮะเป็นสาวสุราษฎร์จริงแต่ว่าอยู่กรุงเทพนะแล้วก็มาอยู่เชียงใหม่มาซื้อบ้านมาเป็นครูอยู่เชียงใหม่นะจ๊ะนะฮะมีภาพ before after มานะฮะประกวดเป็นครูที่ลงประกวดใช่ไงเรื่องงานโรงเรียนเนาะก็ต้องมีการแต่งตัววันภาษาไทยวันนั้นวันนี้วันโน้นเนาะก็จะมีการแต่งตัวโอ้โหลงทุนมากเลยนี่นะอย่างกับมิสแกรนด์นะฮะมิสยูนิเวิร์สเอ็มยูนะฮะอะไรครับช่วงนี้4โมงเย็น40นาทีนะฮะแซวคนฟังกันไปเรื่อยๆกันเลยกันช่วงนี้เนาะนะฮะจะได้ไม่เหงากันเนาะนะฮะพี่เคียวเพชรบอกว่าขอตั้งแต่บ่าย3ยังไม่ได้ฟังเลยครับดีเจลืมเพลงพี่อีกแล้วพี่มาช้านะมาช้านะเวลามาขอเพลงช่วงบ่ายนะกรุณามาประมาณบ่าย2พี่บ่าย3นี่คิวมันเต็มละพอมันมาขอบ่าย3ปั๊บคิวมันจะรับไปเป็น5โมงเพราะว่าวันนี้นะคนขอเพลงมา30เพลงนะเฉลี่ยว่าชั่วโมงละ10เพลงอ่ะที่เปิดอ่ะชั่วโมงละ10เพลงแล้วของพี่มาช้ากว่าชาวบ้านเขาอ่ะ เดี๋ยวเปิดให้ขอเพลงเธอผู้ไม่แพ้นะของพี่เบิร์ดนะฮะดีเหมือนกันเปิดช่วงเย็นเพราะว่าพี่เบิร์ดเนี่ยเพราะดารานางเป็น FC พี่เบิร์ดธงชัยจะได้ฟังพร้อมกันเลยนะจ๊ะนะเธอผู้ไม่แพ้นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไฟหงล่อนเหรอครับ พี่เคยว่าดีเจครับไหนขอดูรูปดารินดาหน่อยสิเอ๊ะยังไงขอมีส่วนร่วมหรอ

0: อ๋อดารินดาว่าปีหนึ่งกลับบ้านครั้งหนึ่งที่สุราษฎร์ธานีใช่ไหมฮะดารินดาแล้วบ้านที่สุราษฎร์นี่บ้านใครบ้านตัวเองเลยไหมหรือว่าตอนนี้มีใครอยู่ไหมหรือว่าปิดบ้านไว้หรือว่าญาติอยู่อยากรู้เฉยๆอยากรู้เรื่องชาวบ้าน
1: เสร็จใจเหลือ
0: นะครับนะตอนนี้พี่สนวันนี้ใช่ครับตอนนี้ฝนตกเลยที่หนองหอยเชียงใหม่นะครับตอนนี้ที่แยกสนามบินที่นี่ตกเยอะเลยพี่สนตกหนักตั้งแต่ช่วง4โมงเมื่อกี้แล้วที่ดีเจประกาศเมื่อกี้ต้อง4โมงประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วตกยังไม่หยุดเลยฝนเขาเรียกว่าฝนไล่กลับบ้านนะชอบมาช่วงเย็นช่วงค่ำพอดีตอนนี้ในเมืองเชียงใหม่กำลังตกนะครับทำใจหน่อยนะพี่ดิวฟังอยู่ป่ะครับพี่ดิวที่อยู่แก่หลวงตกเยอะไหมครับพี่ดิววันนี้ไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยฟังอยู่เปล่าพี่ดิวร้านทองอ่ะกันหลวงสวยแล้วยิงครับเพลงนี้ขอมาจากพี่สิริโชคนะฮะ

วยแล้วหญิงที่จริงไม่ผิดนะครับนะเป็นธรรมดาของคนที่ดูดีหน้าตาดีไงนะฮะพี่สุนทรว่าใช่แล้วครับดีเจเพิ่งมาครับทักทายพี่สุนทรด้วยนะครับบอกว่างานเยอะวันนี้พี่โอเพิ่งมาถึงเลยนะครับตอนนี้4โมงเย็น45นาทีนะครับบางวันขอตอนบ่ายโมง5นาทีได้ฟังอีกทีตอน4โมง50นาทีก็มีครับดีเจแหมคนฟังเยอะพี่เดียวใจเย็นฟังดีเจโม้ไปเรื่อยๆนะฮะคือคนฟังขอเพลงมาเยอะแล้วแต่ละคนเนี่ยขอเพลงคนละแนวกันนะฮะบางคนขอหมอลำมันก็มีอย่างยายเฟิร์นไม่ใช่ขอหมอลำมาว่ะขอเก็บไว้ก่อนนะหมอลำนะฮะไม่ใช่ไม่เข้าพวกนะฮะเก็บไว้ก่อนเอาเพลงสตริงนี่แหละสตริงปกตินะฮะอาจจะมีแหวกแนวบ้างนะครับก็มีบ้างในช่วงของเพลงแปลกนะฮะนี่ยังค้างเพลงอยู่นะเรายังไม่จบเลยนะฮะนี่ครับตอนนี้ใกล้จะเข้า5โมงเย็นแล้วพี่เดียวทนายหนุ่มนะฮะเดี๋ยวจะไปดูพี่หนุ่มโพสต์ข้อความไว้ใช่ไหมสักครู่ครับเดี๋ยวขอเช็คดูนะฮะคุณผู้ฟังครับเรื่องของเด็ก11ที่ขับรถชนพระตายนะฮะมีคนจะไปโยงเรื่องเกมกับเรื่องราวของเด็กหรือเปล่านะบอกว่าตำรวจกำลังเช็คโทรศัพท์มือถือของเด็ก11ขวบนะครับว่าในนั้นมีอะไรไหมมีความรุนแรงหรือเปล่ามีเกมมีหนังมีอะไรที่มันรุนแรงหรือเปล่านะครับเป็นไปได้ไหมว่าเขาตั้งใจจะเหยียบและชนพระหรือเปล่าโอ้น่ากลัวนะเพราะปกติถ้าถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กพิเศษนะขับรถเก่งขับรถได้ขับรถเป็น11ขวบนี่ก็โตแล้วนะเพราะว่ากว่าเขาจะขับเกียร์กระปุกใช่ไหมออกจากบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าขับไม่เป็นนี่รถดับนะฮะอันนี้คือสามารถออกจากบ้านได้เข้าสู่ถนนใหญ่ได้แต่ว่ามันไปแปลกตรงที่ว่าเขาเหยียบชนพระไงหรือว่าเขาจะมีอาการผิดปกติทางจิตหรือเปล่าเห็นพระเป็นอะไรบางอย่างหรือเปล่านะฮะเห็นดูหนังเกินไปอย่างนี้หรือเปล่าเลยตัดสินใจเหยียบนี้หรือเปล่าเป็นไปได้ไหมหรือเขาไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วนะเพราะว่าขับมาจากบ้านไม่ชนใครเลยแต่มาชนพระยังไงเดี๋ยวเจ้าที่ตำรวจกำลังตรวจเช็คนะฮะหลายอย่างนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเผยเนาะพ่อค้าแผงยืนยันนะยังไม่เคยเห็นเด็กชาย11นะครับรถมาส่งยายขายของที่ตลาดนะฮะปกติเห็นแต่ยายขับมาเองนะเผยเด็กเนี่ยหูไม่ค่อยได้ยินด้วยพูดไม่ได้อ๋อพูดไม่ได้หรออ๋อพูดไม่ได้นะฮะเด็กพูดไม่ได้หูไม่ได้ยินด้วยก็ถือว่าผิดแหละได้ขับรถออกมานะฮะกัญชัยบอกว่าครั้งแรกออกมาย้อนสอนหมายถึงว่าเด็กขับออกมานะครั้งแรกนะครับแต่เด็กกลับรถมาอยู่ในเลนปกติได้ขับรถไม่เป็นมันทำได้เหรอคุณผู้ชมตอนแรกขับมาในย้อนสอนก่อนและสักพักหนึ่งกลับรถออกมาและรู้ทางด้วยว่าต้องกลับรถตรงนี้และขับเข้าสู่เลนปกติได้ขับรถไม่เป็นมันทำไม่ได้หรอกนะคุณผู้ชมแค่ย้อนแค่ถอนคลัชรถก็ดับแล้วครับเกียร์กระปุกนะแต่จะขับแข็งไม่แข็งแรงนั้นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเด็กขับรถไม่เป็นนั้นไม่เชื่อไอ้หนุ่มกัญชัยพูดในรายการโหนกระแสเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมานะฮะน่าสนใจประเด็นนี้นะฮะ

0: ใจเดี๋ยวก็ว่ากันเดี๋ยวเข้ามาติดตามกันต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเนาะ
1: ไม่ผิดไม่ได้คิดไม่ได้คิดมากมายบ้านไกลกัน
0: ในขณะที่พี่ดังพันกรก็โพสต์ในออนไลน์เหมือนกันว่าเด็ก11ขวบขับรถเกกระปุกได้ยังไงได้ยังไงนะฮะถ้าไม่มีใครสอนนี่มีวงการบันเทิงดังพันกรแม่ก็ฟาดเหมือนกันนะฮะ
1: แค่อย่าฝากบอกว่ามันบาปบาปหนัก
0: ล่าสุดนี้นะครับสำนักพระราชวังนะครับก็รับศพนะครับ10ของพระธุดงค์มรณภาพนะครับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับแล้วก็จะดูแลญาติทั้งหมดนะครับไปอย่างดีทั้งการเงินนะครับแล้วก็ทั้งครอบครัวนะฮะโอ้แล้วก็ดูแลคนไข้พระนะครับที่เหลือในโรงพยาบาลด้วยทุกองค์เขาเรียกว่าไงทุกอะไรทุกรูปเนาะทุกรูปด้วยนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็การเยียวยาที่บ้านด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นการดีนะครับเนาะ
1: ยิ่งที่จริงไม่ผิดไม่ได้คิดไม่ได้คิดมากมาย
0: นะครับอ่ะว่ากันไปนะฮะนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันช่วงต่อไปกันละกันครับคุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวฟังเพลงต่อกันดีกว่านะครับฟังเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับในช่วงต่อไปนะ

ยไม่รู้สวัสดี KW ด้วย KW คิวเต็มแล้วไม่ต้องขอแล้วนะฮะมาก็ช้า 5:00 นแล้วใครไม่ให้มาขอเพลงฮะแหกตาดูแลด้วยจะ 5:00 นแล้วนะฮะทักทายพี่วิโรจน์ด้วยกันละกันนะฮะวันนี้พักครับพี่เจวันนี้ว่างกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่ใช่ไหมครับพี่วิโรจน์นะฮะพี่วิโรจน์นี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ตชด.นะฮะช่วงนี้พักแล้วขอจิบเครื่องดื่มเย็นๆสักหน่อยดีกว่านะครับพี่ต้าครับต้าครับเย็นนี้มีเครื่องดื่มหรือยังครับช้างสิงห์ลีโอมีไม่เอ่ยนะครับนะฮะพี่เคยบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งเดี๋ยวอันนี้ประชดหรือเรื่องจริงนะฮะออกจากปากพี่เขยนี่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะฮะก็ถือว่าเป็นการดีที่พระราชวังรับเอาไว้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยในค่าใช้จ่ายนี้ไม่ต้องจ่ายเลยนะครับแล้วก็ลูกหลานนะครับที่เรียนอยู่ต่างๆเนี่ยก็คงจะได้รับการดูแลเนาะเพราะว่าคือยามทุกข์ยามยากเนาะเวลาคนเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ดีใจไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหนฝ่ายไหนก็ตามแต่เพราะว่าความสูญเสียมันเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะอย่างใหญ่เกิดขึ้นเลยไม่ว่าจะเกิดกับใครก็ตามแต่เนาะนะครับเนาะอ่ะทุกคนเคยร้องไห้ครับคุณผู้ฟัง

ชื่อเพลงว่าทุกคนเคยร้องไห้ครับเพลงนี้จากวงจากพี่ป้างนครินทร์ที่ขอไปด้วยกันละกันครับนะฮะเดี๋ยวเคลียร์เพลงกันก่อนนะฮะพี่หนุ่มบอกว่าเด็กอายุ14ปีเด็กอายุ14ยิงปืนในห้างเป็นไงโดนจับสิใช่ไหมครับนะตอนนี้พี่สนอยู่แถวกาดก้อมสีปิงเมืองระวังน้ำท่วมเนอร์ดีเจมีโอกาสขึ้นเหมือนกันเนอะนะฮะคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้ที่เว็บข่าวเนชั่นเขาลงข่าวไว้น่าสนใจเกี่ยวกับกรณีของการขายเกี่ยวกับการเกี่ยวกับเฮโรอีนนะฮะเขาบอกว่าสืบลึกนะฮะเข้าไปพบว่ามีแอร์สาวแอร์โฮสเตสสาวคนใหม่นะฮะเส้นทางการเงินโยงเครือขายยาเสพติดด้วยเร่งขยายผลจะโยงสาวมีนาคนล่าสุดหรือเปล่าก็คือหมายถึงว่าในทางการข่าวตำรวจลึกๆเนี่ยเขาทราบว่าแอร์โฮสเตสสาวของสายการบินหนึ่งนะฮะมีพฤติกรรมมีการเงินที่หมุนเวียนมหาศาลเส้นทางการเงินนั้นโยงเครือข่ายยาเสพติดด้วยจะมีความเกี่ยวข้องกับแอร์สาวการบินไทยที่ชื่อมีนาหรือเปล่านะฮะส่วนในส่วนของส่งผมเมียคนลาวก็ตอนนี้กำลังสืบกำลังสอบเค้นกันแบบละเอียดเลยนะครับว่าอะไรไงแบบไหนเพราะว่าคนสองคนเนี้ยคือคนที่เป็นที่จะรู้ต้นต่อต้นทางว่าเป็นใครเพราะว่ายานมาจากลาวใช่ไหมฮะเพราะเราต้องรู้ว่าเออมาจากไหนต้องสอบสองคนนี้ให้รู้เรื่องเรื่องนี้น่าสนใจเดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อไปเนาะเรื่องมันก็ค่อยคลี่คลายไปเรื่อยๆนะฮะนะฮะว่ากันไปนะฮะตอนนี้ใกล้จะเข้า5 โมงเย็นกันแล้วคุณผู้ฟังครับนะตอนนี้พี่เคยกำลังจิบเครื่องดื่มตราสิงอยู่นะฮะอยู่ในรถอยู่นะฮะเอาข้างนอกฝนหยุดแล้วอะอากาศแปลกประหลาดเนี่ยฮะเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะพี่วิรุธบอกว่าตอนนี้ที่เมืองน่านอากาศสดใสดีครับที่จังหวัด

ิบเครื่องดื่มตราสิงอยู่นะฮะอยู่ในรถอยู่เอาข้างนอกฝนหยุดแล้วอะอากาศแปลกประหลาดเนี่ยนะเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะพี่วิรุฒบอกว่าตอนนี้ที่เมืองน่านอากาศครับที่จังหวัดน่าน

ชื่อเพลงว่ากลับมาเป็นตัวเองครับจากวงสวัสดีนะครับที่มาคุงขอไว้นะครับนะฮะฟังเพลงฟังข่าวกันไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะฮะ5 โมงเย็นกันแล้วตอนนี้นะฮะ5 โมงเย็นกันเป๊ะแล้วนะครับเดินทางกลับบ้านกันหลายๆเส้นทางที่กำลังฟังกันอยู่ครับอัปเดตเพิ่มเติมนะครับล่าสุดนี้ที่ขนเฮโรอีนนะฮะเจ้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะกำลังตรวจรถที่ขนเฮโรอีนนะของไรเดอร์ที่ส่งมานะครับชี้เขาบอกว่าแพ็คยามาจากที่อื่นไม่ได้แพ็คในรถคันนี้คือแพ็คจากที่อื่นแล้วใส่รถมานะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านะครับเยาวราชนะครับเพลงจากแมวจิรศักดิ์ด้วยนะครับที่ฝากไว้จากคุณผู้ฟังด้วยนะครับตอนนี้กำลังเคลียร์เพลงอยู่เดี๋ยวให้ฟังของพี่เบิร์ดธงชัยพี่เบิร์ดธงชัยมาอินไตวันนี้เปิดเพลงกันแบบเต็มที่เลยนะฮะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบเต็มๆเลยทีเดียวนะฮะยังไม่เก็บอารมณ์สิมาที่เธอทู่ไม่แพ้ก่อนแล้วกันขอไว้นานแล้วยังไม่ได้ฟังเลยเนี่ยวันนี้คนขอมาเยอะพี่เคี้ยวเพชรอยากฟังนะฮะขอบ่ายสามได้ฟังห้าโมงนี่คือปกตินะถ้าขอบ่ายโมงได้ฟังห้าโมงนี่ไม่ปกตินะฮะ

พลงจากพี่เบิร์ดนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเธอผู้ไม่แพ้นะครับเบิร์ดธงชัยตอนนี้พี่เลิฟตอนนี้พี่โออยู่ที่คลองแสนแสบนะฮะคลองแสนแสบแสนแสบนะฮะคลองล้านแสบหมื่นแสบนะฮะมีเรือกำลังวิ่งอยู่ในคลองอยู่นะฮะนะครับคลองแสนแสบนะบนท้องฟ้ากรุงเทพมหานครก็สดใสดีเหมือนกันนะฮะนะครับพี่โอพี่สดบอกว่าดีเจครับตอนนี้ขับรถไปทางลำพูนมืดเลยทีเดียวน่าจะไปหนักลำพูนอีกละเพราะฝนฟ้าไงใครอยู่ลำพูนวันนี้ไม่เห็นช่างอะไรนะอะไรนะสรรหาลืมชื่ออีกแล้วนะพี่สรรหาไม่มาวันนี้ว่ะนะฮะปกติจะอยู่ลำพูนนะหลังเครือสาพัฒน์นะฮะ5โมงเย็น12นาทีนะครับเดินทางกลับบ้านหลายๆเส้นทางในช่วงนี้ทนายหนุ่มนะทนายหนุ่มลิงก์ที่ทนายหนุ่มส่งมาเมื่อกี้ที่ไปโพสในกลุ่มพีพีโอเขาลบทิ้งไปแล้วดูไม่ได้แล้วจะไปกดดูแล้วมันดูไม่ได้แล้วนะผู้โพสได้ลบไปแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ข่าวดังที่หลายคนติดตามเกี่ยวกับกรณีของชายที่เขาฆ่านะครับแล้วก็เอาศพยัดถังนะฮะแล้วก็โบกปูนโยนลงน้ำมานะฮะนายแซมนะครับกับคดีฆ่าโบกปูนถ่วงน้ำนะฮะล่าสุดนี้เจ้าตัวคุมขังแล้วนะแต่เจ้าตัวปฏิเสธอย่างเดียวบอกว่าร้องถูกโยนบาปเป็นแพะเผยปมล้างหนี้คดียาเสพติดนะฮะเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับในกรณีคือกรณีของนายอุเทนนะครับถูกฆ่าอำพรางและนำยัดใส่ถังนะครับโยนในน้ำนะครับที่บางบัวทองนนทบุรีนะครับเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตำรวจก็ได้นำตัวนายแซมอายุ39ปีผู้ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังโรงพักเดินทางไปขออำนาจศาลฝากขังนนทบุรีนะครับหลังพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าโดยเจตนานะครับทำลายซ่อนเร้นหรือว่าทำให้เกิดหลักฐานที่นั่นแหละการกระทำความผิดต่างๆนะครับโดยในระหว่างที่นายแซมถูกคุมตัวไปนะครับผู้สื่อข่าวนักข่าวพยายามจะถามนะฮะเขาบอกว่าตนไม่ได้เป็นคนลงมือนักข่าวนะฮะตนไม่ได้เป็นคนลงมือทำและไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์วันที่ฆ่ากันด้วยเป็นฝีมือของเจ้าของที่กับลูกน้องของเขาเองส่วนสาเหตุที่ตนถูกโยนบาปมาให้เป็นเพราะว่าคนรับผิดนะเป็นคนรับผิดเพราะว่าตนเองเป็นแค่คนนอกไม่ได้สนิทสนมอะไรมากมายสาเหตุน่าจะมาจากหนี้สินเรื่องยาเสพติดมากกว่าซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตนเลยจากนั้นทางตำรวจจึงไปควบคุมตัวนายแซมนำไปฝากขังยังศาลต่อไปนะจริงเหรอเรื่องนี้เราติดตามต่อไปเนาะว่ามันจะเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าเขาบอกปฏิเสธเขาบอกไม่ได้ทำเหมือนเป็นแพะรับบาปนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะบาปจริงหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะเรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะวันนี้มีการบุกทลายล้างนะครับเครือข่ายเหล้าปลอมครับเอาละใครชอบกินเหล้าพี่เอสพี่สนครับ S99 ปลอมนะฮะยึดของกลางเหล้าปลอม 6,000 กว่าขวดพี่มี S99 หรือเปล่าเช็คก่อนนะฮะตำรวจนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับบอกว่าบุกค้น8จุดนะฮะได้เหล้าเกือบ 7,000 ขวดทีเดียวนะครับเขาบอก8จุดสำคัญนะครับในหลายจังหวัดทีเดียวครับเขาทำเหล้าปลอมเอามาขายกันนะฮะโดยเขาบอกว่ามีตั้งแต่ขวดบรรจุภัณฑ์ต่างๆมากมายปลอมแปลงนะฮะใช้เครื่องหมายการค้าปลอมคือใช้ฉลากปลอมฮะก๊อปปี้เข้ามาได้สนธิกำลังเข้าตรวจสอบร้านเหล้านะครับในจังหวัดชลบุรี5ร้านบ้านพักในเขตบางขุนเทียนและบางบอนกรุงเทพ2หลังนะครับที่ใช้เป็นแหล่งผลิตนะครับแล้วก็บรรจุนะเหล้าปลอมต่างๆโกดังเก็บของด้วยนะฮะที่สมุทรปราการนะครับผลการตรวจค้นเพราะว่าพบเหล้าต่างประเทศนะเหล้าต่างประเทศปลอมนะครับเยอะมาก 7,000 ขวดนะฮะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัดฝาขวดนะฮะฉลากสติ๊กเกอร์ต่างประเทศที่ปลอมมาที่ปริ้นมานะฮะสติ๊กเกอร์แผ่นปิดขวดรวมทั้งสิ้นนะครับ470,000กว่าชิ้นทีเดียวจึงตรวจยึดเป็นหลักฐานนะครับเขาไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรบ้างนะฮะจับนะครับอายุ37ปี1คนผู้ชายนะฮะอีกคนผู้หญิง50ปีและผู้ชายคน54ปีก็ทำผิดพรบนะเครื่องหมายการค้าก๊อปปี้นะครับ3รายยังคงให้การภาคเศษนะครับโดยอ้างว่าสินค้าดังกล่าวเนี่ยเป็นของตนจริงแต่ไม่ทราบว่าเป็นสุราปลอมแปลงอย่างไรก็ตามเจ้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การนะครับและอยู่ระหว่างการสืบสวนนะครับว่าเขาทำเองหรือเปล่าหรือว่ามีกลุ่มทุนนะครับมาจ้างให้เขาทำนะฮะหรือยังไงนะฮะด้านของตำรวจก็บอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เกิดจากการสืบสวนนะฮะทราบมานะครับว่ามีการผลิตเหล้าปลอมนะฮะประมาณนั้นแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายในประมาณโอ้2,000กว่าล้านบาทนะฮะกระจายแหล่งไปทั่วภาคตะวันออกเลยทีเดียวอ๋อนะฮะก็คือทำเหล้านอกอ่ะ เหล้าเถื่อนเหล้าปลอมเอ๊ะอย่างนี้แล้วคนที่กินเขาจะรู้ไหมครับฟังฮะมันต้องรู้สิหรือว่าเขาก๊อปปี้รสชาติจนเหมือน
มั้งเนาะเออก๊อปปี้รสชาติจะเหมือนมันทำได้หรอไม่รู้เหมือนกันต้องถามคนที่เป็นคอเล่าอภิโซนใน S99 ปลอมถ้าคนไม่สังเกตอาจจะไม่รู้เนาะถ้าคนไม่สังเกตอาจจะไม่รู้ก็เป็นได้นะฮะอันนี้ก็เป็นการยึดนะฮะเล่าปลอมนะฮะพี่โอครับพี่หนุ่มถามว่าเห็นพี่โอบอกว่าอยู่ที่คลองแสนแสบไม่ลองลงไปว่ายน้ำดูเหรอฮะไม่ลองลงไปว่ายน้ำดูเหรอฮะอ่ะตอนนี้กลับจากคลองแสนแสบแล้วครับเข้าไปที่ในห้างแล้วครับ The Mall Lifestyle บางกะปินะครับตอนนี้แวะเข้าไปข้างในมีงานปัญญา5ดาวด้วยนะฮะมีการเปิดบูธขายของของปัญญาด้วยนะปัญญาปันสุขปัญญานิรันดร์กุลนะฮะไม่ลงแสนแสบแล้วครับพี่มานพวันนี้ทำเมนูอีกแล้วครับโอ้โหน่ากินจังเลยฮะกับข้าวเย็นนี้ครับพี่เจนะฮะปลาทูทอดใช่ไหมฮะโอ้โหทูมันทอดนะฮะมาโอเคนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงของสาวหนึ่งเพลงนะครับเป็นเพลงเก่าๆยุค90นะฮะจำสาวในวันที่ร้องเพลงก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูฮะแต่เพลงนี้เราไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่นะฮะต้องมีไก่ตัวหนึ่งได้ไก่แล้วกระโดดลงไปกินในน้ำหมายความว่าไงพี่โอต้องมีไก่ตัวหนึ่งได้ไก่แล้วกระโดดลงไปกินในน้ำหมายความว่าไงไม่เข้าใจนะฮะมุกนี้ลึกล้ำซับซ้อนจริงๆนะฮะสาวครับเป็นแฟนกันได้ยังไงเพลงนี้พี่นัทสรรหาขอมาพี่ปอนอยู่ไหมครับที่ขอเพลงปล่อยป๊อปบังกุลอยู่ไหมครับอยู่ไหมเอ่ยถ้าไม่อยู่ดีใจข้ามไปนะเอาเฉพาะคนอยู่ก็พอเนาะ

นี้ไม่เคยเปิดเลยอ่ะปกติฟังแต่ก๊อกๆๆเปิดประตูอย่างเดียวอ่ะนะครับเอาละฮะฟังเพลงนี้กันตรงนี้กับดีเจนะครับที่เชียงใหม่นะครับตำรวจสภ.หางดงนะครับรวบตัวหนุ่มไทยใหญ่ตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์ในพื้นที่เชียงใหม่พบประวัติโชคชนสารภาพเคยถูกดำเนินคดีมาแล้วถึง6ครั้งแต่ไม่เข็ดไม่หลับไม่จำนะฮะโอ้โหนะฟังเพลงฮอลลี่กันตรงนี้วันนี้ที่ลำปางนะครับมณฑลทหารบกที่32นะครับเปิดกิจกรรมโอเพนเฮาส์นะครับเปิดบ้านทหารใหม่นะครับวันนี้ที่รอคอยทหารใหม่กลับสู่อ้อมกอดผู้ปกครองนะฮะก็มีการแชร์ภาพเนาะทหารที่ปฏิบัติที่ทำงานที่มาอะไรนะเข้ากรมกองอยู่นะฮะวันนี้ได้เจอกับพ่อแม่ด้วยนะฮะนี่ก็มีการแชร์ภาพในออนไลน์กันลำปางหนาเชียงใหม่บางลำปางนานะฮะลงมาทักทายกันได้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะเพลงชื่อว่าคำอุทธรณ์นะฮะคำอุทธรณ์นะครับ

นี้ของมอกระจายคำอุทธรครับคุณผู้ฟังพี่เบิร์ดสรรหาลืมเปิดเพลงพี่เบิร์ดหนึ่งเพลงอ่ะเดี๋ยวปิดท้ายรายการกันดีกว่าสักครู่หนึ่งนะพี่ทีมบอกว่าดีเจครับตอนนี้จะกลับแล้วครับพอดีวิ่งเสร็จแล้วพี่ทีมนี่เขาวิ่งออกกำลังกายนะเป็นหนุ่มสุขภาพดีนะฮะดูแลสุขภาพนะฮะบอกว่าดีเจครับวันนี้สั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับน่ากินมากเลยวันนี้วิ่งกี่กิโลพี่10กิโลเมตรเหรอครับวิ่ง10กิโลนะครับโอ้โหห้าสิบแปดนาทียี่สิบวินาทีมีการระบุเวลาแล้ววันนี้กำลังกินก๋วยเตี๋ยวด้วยเย็นนี้นะครับกำลังแวะกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ชามนี้50บาทครับ2ฝ่ามืออลังการมากนะฮะถ้าเป็นดีเจต้องลวกมาม่าใส่ของพี่เดี๋ยวจะไม่อิ่มนะฮะนะครับเย็นนี้กินกับอะไรบ้างแชร์กันเข้ามานะครับเย็นนี้กินกับอะไรนะครับวันนี้พี่มนพก็ทำปลาทอดอยู่ในรอบปลาพี่อยู่นะพี่มันอาจจะส่งมาให้ดีเจนะอันว่าอะไรเอ่ยทิวเหรอครับทิวซี่ทิววีทิวส์ อ่านว่าอะไรอ่ะ by relay อ่านถูกไหมเนี่ยชื่ออะไรเราชื่ออะไรเนี่ยฮะตอนนี้ฟังดีเจอยู่ไม่ทราบว่าจัดออนไลน์ยังไงครับตอนนี้ฟังอยู่เหรอฮะฟังอยู่จังหวัดไหนทิวฟังอยู่จังหวัดไหนนะฮะก็นี่ครับจัดอยู่ที่เลยนะครับช่วงเวลาของประมาณสักบ่ายสองลากถึงประมาณห้าโมงเย็นแบบนี้ก็ลงมาฟังได้เลยนะครับในช่วงเวลาพักบ่ายก็ขอเพลงมาได้เพลงเก่าเพลงใหม่เพลง90ได้หมดทุกแนวเพลงแต่อย่าให้มันแหวกแนวเกินละกันนะฮะถ้ามันหมอลำเกินก็เก็บไว้ก่อนเอาเพลงสไตล์สตริงทั่วๆไปนะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ขอมาได้นะครับพี่หนุ่มบอกว่าวิ่งเหมือนดีเจเลยวิ่งได้วันเดียวนะฮะส่วนบกหาดไปวันเดียววันอื่นนี่นอนอย่างเดียวนะฮะแหมเอาละครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวดีเจขอเปิดอีกหนึ่งเพลงไหมนะฮะคำดีกาคำอุทธรณ์นะฮะหนึ่งเพลงจากนี่เลยนะครับวงพลอยนะฮะชื่อเพลงว่าจดหมายลาครูพอดีว่าพี่เบิร์ดสรรหาเขาขอมาดีเจลืมเปิดอาทิวอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมครับลงมาทักทายขอเพลงได้ครับฟังอยู่อำเภอแม่ออนจะมีฝนตกไหมครับที่แม่ออนเมื่อกี้ในเมืองเชียงใหม่ตกกระหน่ำเลยนะทิวนี่น่าจะเป็นวัยรุ่นเจนแซดหรือเปล่าดูจากหน้าแล้วฮะวัยรุ่นเจนซีเจนแซดนะครับเนาะมีหนึ่งเพลงยุค90ให้ฟังครับชื่อเพลงว่าจดหมายลาครูนะครับจดหมายลาครูนะครับอาทิวจะขอเพลงอะไรบอกมาเดี๋ยวเปิดให้เพลงอะไรเอาเจนซีก็ได้มา

ป็นเพลงเก่าๆจากวงพลอยก็ชื่อเรียกว่าจดหมายลาครูจดหมายลาครูนะครับเดี๋ยวนี้เขายังส่งจดหมายลาครูอยู่ป่ะโรงเรียนนะต้องมีอยู่ป่ะไม่แน่ใจนะฮะโอ้โหมันผ่านมานานมากสมัยก่อนเนาะที่เราส่งจดหมายลาครูกันเนี่ยทิวว่าดีเจครับขอหนึ่งเพลงเอาเพลงวงซิลก็แล้วกันไม่รู้ทำไมใช่ไหมเดี๋ยวจะปิดท้ายให้กันละกันนะฮะเคดีว่าผมก็เป็นคนเจนแซดเหมือนกัน XYZ อะสิใช่ไหมเอามาเย็นนี้เดี๋ยวพี่นพดลว่าดีเจครับตั้งแต่กลับมายังไม่ได้กลับไปดูบ่อปลาเลยเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะไปเอามาฝากนะดีเจรับปากว่าดีเจให้ดีเจแน่นอนพี่เพชรมนพนี่เขาทำบ่อปลาที่แม่แตงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอาปลามาให้ดีเจกินนะฮะอร่อยมากทั้งปลาแดดเดียวแล้วก็ปลาสดนะเอาละครับช่วงนี้ 5:30 นได้ขอเปิด1เพลงมาวันนี้คุยกันแบบเต็มที่เดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังยาวๆนะฮะให้ฟังวงซิล1เพลงที่ทิวขอไว้ครับทิวส์จากแม่ออนฝากไว้นะครับเพลงนี้เพลงไม่รู้ทำไมเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการกันนะครับ

เพลงนี้ชื่อว่าไม่รู้ทำไมครับกันจากวงซิลนะฮะที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับคุณผู้ชมครับจากกรณีของเอลโฮสเตสที่เขาส่งเฮโรอีนมันคือแป้งนะฮะลุกลามมาถึงคนพะเยาคนเชียงรายด่ากันตอนนี้นะฮะพี่เลิฟเห็นข่าวนี้ใช่ไหมฮะ คือตอนนี้มีคนไปแขวะไปแซวคนพะเยาในคนพะเยาบ้างพี่สิทธิโชคไงพี่สิทธิโชคเนี่ยเป็นคนพะเยาแต่มาอยู่เชียงใหม่มาอยู่ดอยหล่อนะฮะก็กลายเป็นหนุ่มเชียงใหม่ดอยหล่อไปละนะฮะแต่ว่าสำเนียงเป็นพะเยาอยู่นะสำเนียงเป็นพะเยาอยู่นะฮะล่าสุดนี้นะฮะก็มีการลงข่าวใน Facebook ของพะเยาทีวีนะเขาบอกว่าพะเยาก็แยกมาจากเชียงรายนะจะบอกให้จริงเหรอฮะพี่โอ้พี่เลิฟพะเยาแยกมาจากเชียงรายเหรอฮะขุนเจืองก็มาจากเชียงแสนแผ่นดินนี้เป็นผืนเดียวกันลุ่มน้ำกกนะฮะอิงน้ำโขงนะลุ่มน้ำกกน้ำอิงน้ำโขงนะฮะเราเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันเออเขาก็มาโพสต์นะหลังจากคือมันมีคนธรรมดาออกมาเหมือนแซ่นะว่านี่มันคือแป้งมันคือแป้งต้องนึกถึงพะเยานึกถึงธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะเพราะว่าเขาเป็นส.ส.ขาแป้งใช่ไหมฮะและเคยโดนจับที่ออสเตรเลียเหมือนกันในข้อหาการค้าเฮโรอีนใช่ไหมฮะในสมัยยังตอนหนุ่มๆนะฮะและล่าสุดก็มาเจอสาวไทยเอลโฮสเตสก็คนพะเยาเหมือนกันแล้วก็ส่งเฮโรอีนเหมือนกันเขาก็เลยไปล้อกันนะฮะแต่ตอนนี้คนพะเยาเขาเดือดนะบอกว่าอย่าไปทำแบบนี้ไม่ได้คุณก็ต้องดูให้ดีมันไม่เกี่ยวกับพะเยาเรื่องนี้มันเกี่ยวกับโน่นทางประเทศลาวโน่นที่มันส่งมาเออนะก็กลายเป็นดราม่ากันใหญ่โตโอ้แบบนี้ก็มีเหมือนกันนะก็อย่าไปแซะอะไรในออนไลน์กันละกันนะฮะนะครับพูดถึงพะเยาพูดถึงพะเยานะฮะเมื่อกี้มีข่าวออกมานะพี่สิทธิโชคที่ดอยหล่อนะฮะมีข่าวออกมานะครับว่ามีเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านนะครับยักยอกเงินไปครับ40กว่าล้านบาทคือกองทุนหมู่บ้านที่อำเภอดอยหล่อเนี่ยก็จะมีกองทุนในแต่ละหมู่บ้านเนาะในการที่จะมีการใช้จ่ายกันเอาหยิบยืมไปใช้ในการเกษตรต่างๆปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเขาบอกว่ามาเก็บตังค์จ้ามาเก็บตังค์นะฮะสุดท้ายเก็บตังค์ไม่ส่งเข้าอำเภอไม่ส่งเข้ากองทุนนะเอาไปใช้เองซื้อบ้านผ่อนรถต่างๆนะเข้ามาดูทีหลังว่าทำไมรายชื่อเราถูกตัดสิทธิ์ล่ะปรากฏว่าเงินถูกส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนนี้นะฮะสุดท้ายแอบอมเงินเอาไว้นะครับเอาไปใช้จ่ายของตัวเองนะฮะล่าสุดนะฮะชาวบ้านอำเภอดอยหล่อในหลายหมู่บ้านกำลังเข้าแจ้งความนะฮะกับเจ้าที่รายนี้ที่แอบเก็บเงินอมเงินชาวบ้านเอาไว้นะฮะเห็นไหมเยอะแยะมากมายหลายกรณีเนาะเดี๋ยวเราติดตามต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะสำหรับประเด็นนี้ครับนะเรื่องของเด็กที่ขับรถชนในส่วนของพระนะฟังฮะเขารู้ไหมว่ารถยนต์ดังกล่าวประกันยังไม่หมดอายุนะแต่เขาบอกว่าเขาลองมีการตีประเมินราคานะฮะเขาบอกว่ามีทุนคุ้มครองวงเงินสูงสุด20ล้านบาทนะฮะประกันอะไรจะคุ้มครอง20ล้านขนาดรถเบี้ยประกันหมื่นกว่าคุ้มครองแค่4แสนเองนะฮะทรัพย์สินบุคคลภายนอกสูงสุดแค่1ล้านครับดูจากปีรถแล้วคงได้แค่พรบดีสุดป.3คนขับเป็นเด็กใบขับขี่ก็ไม่มีประกันไม่จ่ายที่จ่ายก็แค่พรบสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทนะฮะอันนี้พี่ตั้มซานณลำพูนเขาโพสเอาไว้นะฮะพี่ตั้มซานณลำพูนนะฮะเขามีการโพสเอาไว้นะฮะมีข่าวออกมาล่าสุดนี้นะครับว่าโปแลนด์เยอรมนีนะครับยึดจับกัญชา 1.2 ตันนะฮะซุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับส่งตรงจากเมืองไทยเอาอีกละมูลค่ากว่า425ล้านบาทนะครับต้นทางมาจากประเทศไทยผ่านท่าเรือที่มีชื่อว่าฮัมบุกนะฮะก่อนจะรวบตัวผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยได้8รายนะครับประเทศโปแลนด์เยอรมนียึดกัญชาจากไทยได้ 1.2 ตันนะฮะซุกซ่อนในตู้คอนเทนเนอร์นะครับต้นทางมาจากไทยเอาให้สุดครับผู้ฟังประเทศไทยเอาให้ครบนะฮะเฮโรอีนกัญชายาบ้านะฮะยุคนี้นะพี่โอ้ยุคนี้มีแต่ยาเสพติดนะฮะครบเลยฮะประเทศไทยเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าข่าวนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะก็มีการเปิดตู้เปิดข่าวมาล่าสุดเมื่อกี้นี้เองนะฮะประเทศไทยเนาะทำไงดีนะฮะนะโอเคครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาถึงช่วงท้ายรายการไหมนะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะในช่วงเวลาของท้ายรายการนี้นะครับเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงพลอยคุณผู้ฟังได้ฟังต่อกันละกันในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับกับที่นี่นะฮะ BP Radio ขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันนะฮะก่อนจะลารายการมีข่าวหนึ่งนะฮะดอยพระห่มปกนะครับที่เชียงใหม่นะครับปะทะแก๊งยาบ้าเจ้าที่ทหารเขาเรียกทหารอะไรอ่ะเจ้าที่
ที่เขาไปลาดตระเวนนะฮะกองกำลังผ่าเมืองนะยิงตาย4ศพนะฮะยึดยาบ้าประมาณ4ล้านเม็ดมีเฮโรอีนด้วยแล้วก็มีฟินดิบด้วยเห็นป่ะมันเข้าไทยเรื่อยๆนะแหล่งผลิตมันอยู่ที่ประเทศพม่าและประเทศลาวแต่ไทยเราเป็นแค่เมืองที่เอาไว้ส่งของเพราะว่าเรามีระบบการขนส่งรถยนต์นะฮะรถที่ทันสมัยในการขนส่งสินค้าไทยไม่ได้เป็นแหล่งผลิตไทยเป็นแหล่งนำเข้ามาเขาผลิตที่ประเทศข้างเคียงที่พม่าที่ลาวนะอย่างกรณีแอร์โฮสเตสนี่ก็มาจากลาวเนาะส่วนทางยาบ้านี่ก็มาจากพวกพม่าแล้วส่งมาไทยจะออกไปมาเลย์จะไปสิงคโปร์จะไปอื่นก็แล้วแต่นะเขาจะส่งกันไปเป็นทอดๆเรื่อยๆอันนี้เจ้าหน้าที่ไทยยิงตายไป4ศพนะฮะที่เชียงใหม่นะฮะที่บนดอยนะฮะฝางไม่อายใส่ปากกานะฮะทุกวันนะฮะ นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันนี้ที่ผ่านมานะฮะโอ้โหตายเอาละครับคุณผู้ฟังมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะฮะคุณผู้ฟังพี่สุภัทรวันนี้ไงครับดีเจกัญชาเสรีไงใครนะมันเปิดกัญชาเสรีนะฮะมันหน้าตีจริงๆเลยนะฮะอ้าวใครเหรอพี่ไม่รู้เหรอฮะก็คนนั้นไงคนที่เป็นนายกนะอุ้ยใครอยากให้เป็นนายกอ่ะนายกสีน้ำเงินน่ะเหรอฮะใช่ละครับนะฮะผลงานอันโดดเด่นอันโอชานะฮะของรัฐบาลนะฮะกัญชาเสรีเป็นไงล่ะครบเลยนะฮะฝิ่นกัญชายาบ้าเฮโรอีนนะฮะเอาให้สุดอยู่ได้อยู่ที่ประเทศไทยคุณฟังฮะเอาให้ครบเลยนะฮะไม่ยอมหรอพอแล้วพี่สุภัทรพอแล้วเจอกันใหม่ดีจะล้ำด่าอะไรกันขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับอย่าลืมนำมองหาซิมใหม่เบอร์สวยนะครับนะสามารถจะสั่งซื้อแล้วก็สมัครกันได้ซิมจาก True Detect นะครับแล้วก็ร้านยางปูม้าจัดยอดอย่าลืมไปสะสมเสื้อนะครับไปซื้อเสื้อเขามีเสื้อบอลโลกฟีฟ่าจำหน่ายลิขสิทธิ์แท้จากโคคาโคล่านะครับทานครบ 1,000 บาทสั่งโค้กด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีสิทธิ์ที่จะซื้อเสื้อนะครับของโคคาโคล่าฟีฟ่าเวิลด์คัพนะครับในราคาเป็นแค่ผืนละ99บาทเป็นรุ่นลิมิเต็ดเอชั่นที่ทางโคคาโคล่าเขาผลิตให้เฉพาะช่วงเดือนนี้เท่านั้นในการเฉลิมฉลองฟีฟ่าเวิลด์คัพนะ2026นี้นะครับไปทานครบ 1,000 ก่อนแลกซื้อแค่99บาทปกติราคาผืนละหลายร้อยบาทนะฮะก็แวะไปได้ที่ยำปูม้า7ยอดด้วยกันละกันครับนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับคุณผู้ฟังแล้วเราจะเจอกันใหม่กันละกันจ้านะฮะโอเคลืมตามองฉันดีๆอีกสักครั้งนะฮะใช่ฉันหรือเปล่าครับเดี๋ยวช่วงหน้าปล่อยเพลงลากยาวเลยนะฮะช่วงนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ

0: ณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand
1: อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862
1: คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพลาที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ตามขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ BP Radio สำหรับค่ำคืนนี้เลยนะครับได้ยินเสียงสปอตนี้แสดงว่าดีเจมาแล้วอาจจะช้านิดนึงนะดีเลย์หน่อยนะฮะสวัสดีวันศุกร์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่3นะครับเดือนกรกฎาคมนะฮะ2569นะครับมาทักทายมาส่งเพลงมาลักเลือกเพลงกันได้เลยในช่วงวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์เนาะเขาเรียกว่าศุกร์แห่งชาตินะศุกร์แห่งชาตินะครับมาทักทายกันคืนนี้ครับยูทูบมาแล้วยังช็อกโกจังมาแล้วฮะวันนี้ช็อกโกจังไปกินหมูกระทะมากลับมายังช็อกโกจังฮะเมื่อกี้ส่งภาพมานะฮะออนสีไปกินหมูกระทะมานะเป็นไงบ้างวันนี้อร่อยไหมหมูกระทะนะออนสีนะครับอ่ะมาทักทายคืนนี้ครับพี่หนึ่งใจดีวันนี้กำลังนั่งโอ้อยู่กันหลายคนเลยนะครับกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่วันนี้อยู่ที่ไหนพี่อยู่ที่ลงเตี้ยมเหรอฮะอยู่ที่ไหนเอ่ยเนี่ยฮะส่งบรรยากาศมากำลังนั่งดื่มมันอยู่หลากหลายคนทีเดียวนะครับลงมาทักทายเซฮายคืนนี้นะครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันกับดีเจวินที่ BP Radio เดี๋ยวรอคนฟังสักครู่นึงนะฮะใน YouTube นะ YouTube เพิ่งไลฟ์เมื่อกี้นี่เองเดี๋ยวสักพักน่าจะทยอยเข้ามากันน่าจะทยอยเข้ามากันในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยนะครับกับเพลงที่อยากฟังกันนะคนไม่ดีที่เธอต้องการช็อกโกจังวันศุกร์นะฮะสุกดิบนะฮะอิ่มแล้วกลับบ้านได้สวัสดีพี่ข้าวเปล่าต้มจืดด้วยนะ

บอกว่าไม่รักก็คงไม่ห่วงแบบนี้นะรู้ไหมนะฮะไม่รักก็คงไม่ห่วงแบบนี้นะใช่ไหมช็อกโกจังนะฮะช็อกโกจังตั้งแต่มีแฟนนี่นะโอ้โหตั้งแต่มีแฟนนี่หายไปเลยทั้งผัวทั้งเมียนะฮะหายไปทั้งพี่อ่องทั้งช็อกโกจังนะฮะทักทายนะครับวันนี้ออนสี่ขอเพลงมาด้วยไปกินหมูกระทะมาแฮปปี้มากอิ่มแล้วกลับบ้านได้ใช่ไหมนะฮะขอเพลงอะไรมาไม่เห็นส่งลิงก์เข้ามานะฮะออนสี่อยากฟังเพลงที่เธอไม่ฟังเหรอBedroom Audio นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับมาอยากฟังเพลงอะไรส่งมานะครับในช่วงเวลาคืนนี้วันนี้วันศุกร์นะฮะวันศุกร์หันษาวันศุกร์แห่งชาติวันนี้วันศุกร์ที่3นะครับเดือนกรกฎาคม2569กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะอยู่กับ True Dtac เช่นเคยนะครับอยากได้ซิมเบอร์สวยโปรโมชั่นเน็ตดีๆเลือกซิมจาก True แล้วก็ Dtac ได้เลยนะครับฝากด้วยนะนะฮะสวัสดีคำล่าพาเพลินนะฮะสวัสดีครับดีเจวินยามค่ำคืนขอเพลงกิ๊กทั่วไทยเนี่ยฮะโอ้เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานเลยกิ๊กเล็กๆกิ๊กเด็กอนุบาลกิ๊กนานๆกิ๊กเด็กป.4 นะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันเดี๋ยวไล่อ่านข้อความแป๊บนึงวันนี้มีใครที่ทักทายเอาบ้างในคืนนี้นะครับที่ข้าวเปล่าส่งภาพมากำลังนั่งย่างลูกชิ้นอยู่ไส้กรอกนะโอ้ไฟไหม้นะพี่นะค่อยๆ ย่างเด้อนะไฟไหม้นะเดี๋ยวไฟบ๊อบใส่นะฮะนี่ส่งบรรยากาศไม่ดูกำลังนั่งย่างไส้กรอกกันอยู่นะฮะกับทีมงานอันนี้พี่อะไรกันเนี่ยใส่แว่นเนี่ยนะกำลังย่างอยู่ระวังไฟบ๊อบใส่หน้านะฮะ นะครับวันนี้วันศุกร์นี่เชื่อว่าหลายคนน่าจะแฮปปี้กันเนาะนะนั่งดื่มกันนั่งชิลกันแล้วก็เป็นช่วงต้นเดือนด้วยนะครับยังมีเงินมีทองใช้กันอยู่เนาะออนบอกไม่ได้หายไปไหนแค่นอนไวทำงานเหนื่อยอ๋อนอนไวทำงานเหนื่อยว่างั้นนะฮะสวัสดีพี่สนด้วยนะครับพี่สน S9 วันนี้มีนิยมไทยแล้วก็โซจูโซจึ้งด้วยนะฮะโลตัสใกล้บ้านเกลี้ยงหมดแล้วครับวันนี้ก็เลยจัดนิยมไทยกันเลยกันในวันนี้ S99 หมดแล้วนะฮะสวัสดีปรมะด้วยทักทายนะครับแล้วก็สวัสดีซาโยริโมจิด้วยทักทายยามค่ำคืนนะครับวันนี้ขอเพลงเข้ามาด้วยเพลงการ์ตูนนะฮะทักทายเข้ามานะฮะแล้วก็พี่สุเมธนะฮะสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงสัจจะอธิษฐานของคลาสด้วยนะครับได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะเข้ามาเลยช่วงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนนะมีใครทักทายบ้างเอ่ยนะพี่หนึ่งใจดีส่งภาพมานะฮะพี่อะไรครับเนี่ยฮะยืนอยู่ข้างรถฮอนด้ารถเวฟเนี่ยนะใครเอ่ยนะกำลังยืนยิ้มแฉ่งอยู่นะโอ้นะฮะทำอะไรกันอยู่กันบ้างทักทายมาได้เลยกันจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับตอนนี้4ทุ่ม16นาทีเดี๋ยวใครจะหน้าใหม่ทักทายกันได้นะครับออนอยากฟังเปิดให้มาเพลงที่เธอไม่ฟังนะครับเพลงของ Bedroom Audio นะครับมาเปิดเพลงมาเล่าข่าวมาทักทายกันได้ในคืนนี้นะครับศุกร์ที่3วันนี้

เลยมันหนึ่งเพลงเนี่ยเขาบอกว่าเพลงที่เธอไม่ได้ฟังฮะเดี๋ยวมันต้องต่อด้วยเพลงนี้พี่โอเพลงที่ฉันไม่ได้แต่งเดี๋ยวเปิดต่อเลยนะฮะมาทักทายคืนนี้กันแล้วกันนะฮะมายูทูบไปไหนกันหมดนะหายูทูบไปไหนกันหมดนะอัมตะมะคุงไปไหนหายหน้าหายตาไปนะฮะมีพี่ข้าวเปล่าดีเจครับขอเพลงสากลหนึ่งเพลง I Will Survive นะครับก็เรียกเจเนอร์นะฮะฝากกับน้องสาวบ้องข้าวหลามด้วยครับน้องสาวบ้องหลามนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเนาะเมื่อกี้พี่แชมป์มาบอกว่าดีเจครับขอเพลงหน่อยขอเพลงถ้าเธอหลายใจด้วยพี่แชมป์มาพี่แชมป์ที่ชอบร้องคาราโอเกะที่ชอบร้องคาราโอเกะทักทายมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ทักทายพี่บอลด้วยกันละกันนะฮะส่งคลิปมาที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะอยู่กับเด็กๆอยู่กำลังเล่นสระว่ายน้ำตัวนี้ประมาณช่วง 5-6 โมงเย็นใช่ไหมพี่นี่ส่งภาพบรรยากาศมามีเด็กๆเนี่ยกำลังเล่นน้ำกันอยู่ฟังเสียงนะนี่ฟังเสียงสนุกมากเลยกำลังเล่นน้ำกันอยู่แฮปปี้มากนะฮะนี่เด็กๆกำลังเล่นน้ำกันอยู่นะครับที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเนาะที่สระว่ายน้ำหน้าบ้านนะครับพี่บอลที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์ไงตอนนี้ยังเป็นช่วงยังไม่ค่ำเลยนะฮะอากาศยังคงสดใสอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ประมาณ 5-6 โมงเย็นใช่ไหมพี่นะครับอ่ะส่งบรรยากาศมาอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้อยู่ทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับพี่บอลว่าใช่เลยครับดีเจยายน้ำมินดี้บ้านนาครับมาแล้วเหมือนกันขอเพลงคำตอบคือเธอแล้วกันคำตอบคือท้ายคำตอบคือเธอนะน้องสาวหรือน้องชายบ้องข้าวหลามข้าวหลามน้องมนบ้านเมื่อเช้านะฮะโอ้โหน้องหงร้อนมาแต่เช้าเลยจะบอกให้ฟังนะฮะเมื่อเช้าน้องหงร้อนมาแต่เช้าเลยส่ง SMS มาตั้งแต่7โมงเช้า8โมงเช้าเลยเมื่อคืนนี้มีหวานเจี๊ยบใช่ไหมเมื่อคืนนี้มีหวานเจี๊ยบนะฮะบอกว่ารวยอีกแล้วนะฮะคือน้องหงร้อนจะมาหรือเปล่าไม่แน่ใจมาลุ้นกันช่วงนี้จะมาให้หวยลายแทงหรือเปล่านะฮะเมื่อเช้าบอกว่าใจแทบขาดเลยค่ะดีเจวินขาดราม่าสุดๆดราม่าแบบสุดๆเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะท้ายเกมทนเจ็บสุดท้ายฝอยทองหวานเจี๊ยบค่ะใส่กรึบเลยทีเดียว5พอลกับ5พอลหวานเจี๊ยบ5พอลเมื่อคืนนี้ฝอยทองนะฮะเมื่อคืนนี้ให้รายแทงว่าฝอยทองก็ได้จริงๆใช่ไหมฮะแต่ว่าเกือบเหมือนกันช่วงท้ายเกมพอดีใช่ไหมมีลุ้นแบบหัวใจจะวายนะฮะสำหรับแฟนบอลทั้งหลายนะฮะคืนนี้จะมาหรือเปล่าน้องหงร้อนจะมาให้ลายแทงหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามกันละกันครับทักทายทนายหนุ่มด้วยนะฮะทนายหนุ่มบานเจี๊ยบนะฮะทนายหนุ่มเมื่อกี้ไปให้ข้อคิดนะครับเดี๋ยวสักครู่จะมาอ่านให้ฟังนะครับใน Facebook กลุ่ม BP ด้วยนะครับนะฮะอ่ะมาขอเพลงตุ้มตามของซิลลี่ฟูลด้วยฮะรอฟังอยู่ครับดีเจนะฮะเอาเวอร์ชัน AI ใช่ไหมฮะได้ครับรอแป๊บนึงนะฮะมาอ่ะงั้นเดี๋ยวมาฟังเพลงต่อดีกว่านะนะฮะงั้นมาในร็อกขอร็อกสัก 2-3 เพลงต่อนะมา 7K มาแล้วนะครับผู้บ่าวอินดี้สาวอุบลคนโก้นะฮะเพลงที่ฉันไม่ได้แต่งครับเดี๋ยวถ้าเธอหลายใจเดี๋ยวซิลลี่ฟูล AI นะครับ

0: งจากโนมอเทียนะครับเขาบอกเพลงที่ฉันไม่ได้แต่งว่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังเดี๋ยวให้ฟัง AI ต่อแล้วกันเมื่อกี้พี่หนึ่งบอกว่าดีเจครับอยากฟังตูมตามซิลิฟูในเวอร์ชัน AI อะฮะที่เขาเอาไปร้องในเวอร์ชันร็อกลิมบิสกิตร็อกนะฮะอันนั้นเปิดแล้วกันนะฮะฝากมาก็จัดให้มาเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์ก็ทักทายกันได้4ทุ่มครึ่งนะครับเราเปิดเพลงมันๆเซตแรกกันก่อน
1: ได้เวลาโยกแล้วสาว
0: ได้เวลาโยกแล้วสาว

โอ้โหยังร็อกเลยเพลงนี้นะฮะอะไรจะร็อกขนาดนี้อะไรจะร็อกขนาดนี้นี่คือตุ้มตามครับข้าวโพดอบกรอบตุ้มตามนะฮะคอนเน่เออนะครับเป็นไงร็อกไหมร็อกมากเนาะเปิดรายการวันนี้ทำไมแบบโอ้โหมันหนักหน่วงขนาดนี้ดีเจกระแทกอารมณ์ไงกลัวคนที่ฟังหลับกันไงห้ามหลับเด็ดขาดนะฮะหงร่อนมาหรือยังครับดีเจขอเพลงฮัลโหลมาม่าหน่อยครับดีเจมาม่าไวๆยำๆโฟมีเก่ามากพี่โอโฟมีทักทายโปเต้นะฮะโปเต้ตอนนี้อยู่ที่กำแพงเพชรแล้วนะฮะกำแพงเพชรผมโชว์สิทธิ์ตีหนึ่งครึ่งนะฮะด้วยความเหนื่อยล้าจึงโบกรถกลับที่โรงแรมใช่ดาราเมื่อก่อนชื่อตุ้มตามก็มีเหมือนกันจีโน่ก็มีนะ

นี่คือหนึ่งเพลงครับจากลิงคินพาร์คได้ไปข้างบ้างมันไหมฮะ What I've Done นะครับWhat I Have Done เนี่ยขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงนี้เลยนะครับตอนนี้ 5:36 นะฮะลิงคินพาร์คถือว่าเป็นหนึ่งวงที่หลายคนชอบมากนะฮะไม่น่าเนาะไม่น่าไปก่อนเลยเป็นต้นแบบถ้าใครเป็นเด็กยุค90เนี่ยไม่รู้จักลิงคินพาร์คนี่คือแบบเอามากเลยนะนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเจนซีปัจจุบันไม่มีใครร้องเพลงร็อกเลยนะฮะไม่มีเลยที่แบบกระแทกอารมณ์แบบนี้นะแม้กระทั่งทั้งในไทยและต่างประเทศนะโดยเฉพาะไทยนี่มีลิตเติ้ลจอห์น1วงแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในหมู่เจนซีเจนแซดเพราะเจนแซดเขาไม่ชอบเพลงแบบนี้เจนแซดมันต้องแบ๊วๆอ่ะว่าใจแท้ต้องทำเสียงแบบแบ๊วๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะเจนแซดเขาจะไม่ชอบเพลงแนวสไตล์ร็อกๆนะฮะลิตเติ้ลจอห์นเอ้ยอะไรอีกนะเมื่อก่อนอ่ะทิวลี่เบอร์ลิตเติ้ลจอห์นอะไรนะครีมันดาวนะฮะก็โอเคก็ดังอยู่แต่แบบเจนซีไม่ค่อยชอบเออน้องพี่โอ้เนาะเจนซีก็ชอบเพลงใสๆแบ๊วๆใสๆแบ๊วๆนะฮะแบบแอปๆเลยนะฮะเนี่ยมันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะยุคเราเจนวายสมัยก่อนเนี่ยต้องร็อกไว้ก่อนนะโลโซเป็นต้นแบบเลยพี่เสกอะไรอย่างงี้นะฮะมาคูวอลิเจวินครับวันนี้ฝากนักร้องด้วยมาเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์ทักทายกันได้เลยนะฮะวันนี้มี SMS ส่งมามาคูบอกว่าพี่วินครับขอเพลงผงผางนะฮะสันดานจริงใจนะครับเพลงทำตัวบายๆของหลังวงพันลำด้วยนะฮะเต้ไซลีบอกว่าถ้าระดับนี้ว่าร็อกแล้วดีเจต้องลองฟังเพลงสู้ไม่ได้ของซิลิฟูครับดีเจล็อกกว่านี้เหรอฮะซิลิฟูนี่ถือว่าเป็นอะไรดีเป็นต้นแบบของยุค90เลยก็ว่าได้เหมือนกันนะฮะไม่ได้ขอเพลงนี้นะเดี๋ยวคนอื่นตกใจไม่ได้ขอใช่ไหมแค่บอกอย่างเดียวใช่ไหมฮะสไตล์ดีเต้เต้ไม่ต้องขอนะนะครับมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับกับค่ำคืนนี้เดี๋ยวใครจะทักทายหน้าไมค์ก็ทักทายได้นะนะครับวงที่เล่นเป็นวงเปิดตอนลินคินพาร์คมาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยคือวงอีโบลาเอาไหมว่าวงแบ็กเรียกว่าวงแบ็กอัพพี่วงแบ็กอัพที่มาเล่นให้กับลินคินพาร์คคืออีโบลาอีโบลาอย่างเงี้ยถือว่าสูสีนะได้อยู่เหมือนกันนะครับสวัสดีน้องดาคาเฮ้ยมาแล้วน้องดาคามาแล้วพี่อ๋องมันโทรไลน์ไม่ได้แต่โทรมาสิโทรไลน์ไม่ได้นะฮะอีโบลาวักแรงมากๆเลยใช่ป่ะใช่น้องดาคาว่าสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงสมซานแล้วกันนี่เห็นไหมเจนเบต้าอัลฟาขอเพลงสมซานเดี๋ยวสุกหน้ามาเปิดสายหน้าไมค์กันนะครับมาใครจะขอเพลงอะไรขอมาพี่เคทคิวเฮดบอกเพลงอะไรครับเนี่ยอย่ามาทำเป็นไม่รู้จักนะฮะเกิดไม่ทันเหรอฮะแม่นี่ครับอ่ะมาพี่สดวันนี้จะทำเมนูผัดไข่บุญเส้นนะฮะเดี๋ยวรอชิมนะฮะ

0: ถ้าเธอหลายใจรักใครหลายคนนะฮะนี่คือเพลงของพี่หนุ่มกลานะครับอันนี้ขอมาจากพี่แชมป์นะฮะพี่แชมป์ติดอ่างนะฮะอุ้ยเอาวันนี้ใครจะฝากเสียงร้องก็ฝากได้นะเอามาใครหน้าไมค์กดมาเมื่อกี้มีสายเข้ามา 2-3 สายมาเอาแล้วแต่สะดวกเลยนะครับ0840456862ก็มาเลยนะฮะทักทายหน้าไมค์ช่วงนี้นะวันนี้มีคนฟังขอเพลงฝรั่งมา3เพลงอ่ะฮะมีเพลงสากลนะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังมีขอ I Will Survive มาด้วยว่ะเออ I Will Survive เข้ามาด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังตั้งเลยเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเพลงชิลๆจาก Olivia Dean นะครับเพลง Drive นะฮะ Drive แล้วก็ Alagon Bruno Mars นะครับเพลง Risk It All นะฮะสากลนะที่ฝากมานะฮะมาจะมาสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงสวัสดีครับหวานเจี๊ยบ
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงส์และรายงานตัวค่ะไม่ใช่หวานเจี๊ยบค่ะ
0: ต้องบอกว่าไงครับ
1: ไม่ได้ชื่อหวานเจี๊ยบนะคะชื่อหงส์ร่อนค่ะ
0: โอเค
1: พี่วินคะคืนนี้ฝากถามพี่โอหน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะผลประกอบการเมื่อคืน
0: พี่โอผลประกอบการเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับตอบด้วย
1: ฝากถามพี่โอแล้วก็คืนนี้พี่สนนะคะขอแรงๆ1 แก้วนะคะ
0: กระแทกครับ
1: แล้วก็คืนนี้นะคะพี่วินโคลัมเบียพิกเจอร์5,000ค่ะ
0: โคลัมเบียพิกเจอร์5,000นะครับแม่โอเคนะ
1: ขอเพลงค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรครับ
1: ขอเพลง I Need Somebody ของบี้สุกิ
0: ต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยเพลงนี้ดีมากเลยฮะ
1: ฝากทักทายผู้ชายทุกคนด้วยนะคะ
0: ได้เลยจ้า
1: ตอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่ค่ะ
0: จ้า
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับโคลัมเบียพิกเจอร์นะครับร่วมกับUniversal Music นะฮะภูมิใจนำเสนอในคืนนี้นะฮะนะฮะชื่อเด็กสมัยนี้ต้องมี2พยางค์ขึ้นไปไม่มีแล้วชื่อหมูชื่อหมาชื่อนกชื่อไก่ชื่อแมวนะฮะชื่อจิ๋มชื่อจุ๋มอะไรสักอย่างนะฮะอูโน่เงี้ยค่ายหนังได้ไหมโคลัมเบียพิกเจอร์ได้ครับน้องหงส์ร้อนให้ลายแทงมาแล้วนะครับว่าคืนนี้โคลัมเบียนะเมื่อคืนนี้ฝอยทอง5พาวใช่ไหมฮะคืนนี้โคลัมเบีย5พาวนะฮะรอดูซิว่าจะผลประกอบการเนี่ยจะเป็นตามที่น้องหงส์ร้อนบอกไว้หรือเปล่าอ่ะ FC ทั้งหลายมาเร็วๆมาจะมานะฮะพี่สุภัทรสวัสดีครับขอเพลงไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับจากน้องนิชาจันทบุรีจันทบุรีฝนตกตลอดเลยครับดีเจโอเคอากาศจะได้เย็นชุ่มฉ่ำไงพี่ท้ายหนุ่มครับอาบน้ำอยู่แล้วฟังเพลงไปด้วยมาอามีสายมาอีกแล้วทักทายดีกว่านะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: สวัสดีน้ำเหนือขอเพลงอะไร
2: ขอเพลงเดิมผมแล้วเพลงถอยอะ
0: เพลงประจำตัวนะ
2: ครับ
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังฝนตกไหมสุโขทัยฮะ
2: ฝนตกหน่อยเดียว
0: ตกหน่อยเดียวเสียงมันเป็นหวัดนะใช่ไหม
2: เป็นวัดกินยาแล้ว
0: เป็นวัดกินยาแล้วเดี๋ยวเปิดให้ฟังรอสักครู่นะ
2: ยังใหม่ด้วยนะฝนตกว่า
0: จกตกนะตกอยู่ตกเบาๆตกไม่เยอะตกนิดๆเออ
2: โอเคพี่นี่แหละผมรอฟ
0: ัง โอเคสวัสดี
2: สวัสดีครับ
0: ครับน้ำเหนือคีรีมาสุโขทัยนะฮะทักทายเข้ามานะจ๊ะนะฮะมา0840456862ปอลอนะฮะโคลัมเบียพิกเจอร์นะฮะครับอ่ะเมื่อกี้น้องของเราก็ถามว่าผลประกอบการเป็นไงบ้างพี่โอได้มีได้มีเสียไหมฮะเอ๊ะดีเจนี่ยังไงเนี่ยนะฮะนะครับสุวิมลมาแล้วนะครับฝันกลางวันของไบโอนี่อยากฟังจ้ะรอสักครู่นะยายน้ำขอเพลงมาแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวจนขอไล่เตรียมไปตามเพลงเนาะนะฮะมีไหมครับมีไหมเดี๋ยวมีสายดีเจเปิดเพลงต่อนะดีเจขอเปิดเพลงฝรั่งสัก3เพลงได้ไหมได้นะนะเดี๋ยวจะเปิดเพลงสากลสัก3เพลงให้เต้นกันก่อนพอดีมีคุณผู้ฟังขอเพลง I Will Survive เข้ามานะครับจำเพลง I Will Survive ได้ไหมรู้จักป่ะรู้จักนะเนี่ยนี่เพลงนี้เลยนะฮะมีเสียงจิ้งหรีดด้วยใช่ไหมได้ยินเสียงชัดป่ะนะฮะวันนี้จิ้งหรีดแรงมากใช่ไหม

0: เพลงนี้แบบชิคมากๆเลยเป็นเพลงดังในตำนานนะฮะ I Will Survive นะครับขอไว้นะเมื่อกี้น้องอะไรนะเมื่อกี้พี่เข้าเปล่านั่งชิลอยู่มีน้องฝางบ้องหลามนะทำไมชื่อแปลกจังเลยฮะฝางบ้องหลามฮะนะฝางบ้องหลามนี่เธอเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะฮะบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังนะฮะใช่ไหมครับน้องฝางบ้องหลามนี่เนี่ยพี่เข้าเปล่าส่งภาพมานะฮะกำลังนั่งดื่มนั่งชิลกันอยู่นะฮะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดังนะฮะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในโซเชียลด้วยนะครับเปิดให้ฟังแล้วเรียบร้อยนะครับในค่ำคืนนี้เดี๋ยวจะมีเพลงฝรั่งอีก2เพลงพอดีคุณผู้ฟังขอมานะฮะเดี๋ยวมีอะไรนะเมื่อกี้ที่ขอไว้2เพลงเดี๋ยวเปิดให้นะฮะตั้งไว้แล้วนะฮะไหนมาแนวสไตล์สากลเนาะแต่ว่าเป็นสากลแนวสไตล์ชิวๆเบาๆนะฮะที่คุณผู้ฟังส่งไว้เลยนะฮะมีสายมั้ยถ้ามีสายก็ทักทายได้นะฮะ0840456862ทักทายมาได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับเอาละคืนนี้ใกล้จะ5ทุ่มแล้วเหมือนกันเวลาไวเหมือนกันนะเนี่ยที่ขอไว้คืนนี้อ่ะทักทายเมื่อกี้เห็นมีแมงมุมป่ะแมงมุมโผล่มาในแชททีหนึ่งพี่ชายน้ำก้องพบนะครับใช่นะครับหลายคนเลยที่อยู่ในแชทกำลังเมาส์กันอยู่นะครับนะอันมิสายเข้ามารับสายก่อนรับสายกิติมศักดิ์ของเราก่อนนะฮะคืนนี้นะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่วิน
0: สวัสดีครับว่าไงพี่
1: วันนี้คนเยอะนะครับวันนี้
0: ทักทายมาฮะคนเยอะคนเยอะได้ยินน้อง
1: ผมว
0: ัน
1: นี้วันศุกร์นะ
0: ใช่คนเที่ยวคนนี้กันไงนั่งชิวเนี่ย
1: โคลัมเบียพิเจอร์นะได้ยินอยู่โคลัมเบียพิเจอร์คือใครโคลัมเบียพิเจอร์คืออะไร
0: คืออะไร
1: มันจะมันหนังไม่ใช่เหรอ
0: มันเป็นหนังนะสิ
1: ไม่ใช่บาร์เรมยูนี่มันเกี่ยวกับโคลัมเบียพิเจอร์ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
1: มันอยู่ในของคนไทยใช่ไหม
0: คนไทยบาร์เรมยูไทย
1: แล้วโคลัมเบียพิเจอร์นี่คือ
0: โคลัมเบ
1: ียเช้านะ
0: แต่เช้าครับ
1: แต่เช้าแต่เมื่อเช้าผมดูคู่ที่รับเวียน
0: คู่อะไร
1: คู่อะไรวะไอวีมาอ้อยของน้องน้ำกับพี่ชายเขาอะ
0: คู่อะไรนะลืมไปแล้วครับ
1: ฝอยทองเน
0: ี่ยอ๋อฝอยทองใช่ฮะ
1: ฝอยทองของคุณน้องน้ำที่ไปพันที่พี่ชายอะเช้าดูนะโอ้สนุกมากสนุกเลยคนภาคยังแบบมันดูผมฟังไอ้นี่ไงอ๋อฟัง
0: เอฟ
1: เขาก็เก้าโอ้โหภาคกันแบบสนุกแบบโอ้ยเราเฮ้ยคนไม่ภาคมันสนุกกว่าตาไปดูเองอ
0: ่ะจริง
1: ไปดูฟังคนอื่นเขาภาคอ่ะไม่มันเหมือนกับวิทยุภาคอ่
0: ะถูกเหมือนคนภาคเรือ
1: นะช้ากว่านิดนึง
0: มันดีเลยหน่อยนิดนึง
1: ช้ากว่านิดนึง
0: เพราะมันต้องรอสัญญาณเข้ามาไง
1: แต่คนภาคมีทั้งหยอดมุกมีทั้งนู่นนี่นั่นแซะคนนู้นแดกดันคนนี้มีครบทุกเครื่องเลย
0: ใช่ใช่
1: สนุกแต่พี่โอก็ฟังอยู่พี่โอก็ชอบฟังเอฟเก้าเก้า
0: ถูกต้อง F4 เลยแหละ
1: นั่นแสดงว่าเมื่อเช้าพี่โอก็เยี่ยวเหนียวเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: เก่งที่เก่งเป็นไรเลยเก่งเถิดเทิงเลย
0: เก่งไปเลยฮะ
1: ใช่สนุกเมื่อเช้าวันนี้จะลองดูดิโคลัมเบียพิเจอร์ใช่ไหม
0: โคลัมเบียครับแล้วก็รายการหน้าเหรอฮะเนี่ยนั่นแหละนะ
1: โอเคขอเพลงดีฝากขอรับ
0: เพลงอะไรครับ
1: วันนี้ก็ลองฟังแรมเหมือนเดิมแต่เวอร์ชัน AI นะขอรับ
0: ได้สิขอรับ
1: ทักทายสาวๆในคลื่นมีใครมาบ้างยังขอรับ
0: มี
1: แต่น้องหงร่อนคนเดียวนะนี่เป็นถ้าจะเป็นดาวในคลื่นอยู่แล้วเนี่ย
0: มี
1: ไม่ได้เป็นดาวเดือนนั้นนางแบบว่ามีหนีบโน่นหนีบนี่มาให้แต่นะเออ
0: ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เอาช็อกโกจังมาแล้วช็อกโกจังมาแล้วก็เมื่อกี้เห็นแมงมุม
1: เห็นเดี๋ยวนี้เขาขอเพลงให้ชูอ่ะเฮ้ยยังไงวะเนี่ย
0: งงมากเลยงง
1: เลยงงแล้วเนี่ยชูคนไหนชูคนเก่าหรือชูคนใหม่
0: เห็นแมงมุม
1: อยู่ไหนอยุธยาหรือว่ากาฬสิน
0: ธุ์เยอะมากยึดหลายคนนะพี่
1: เออน่ารักทีละคน
0: เนี่ยใช่พี่เห็นแมงมุมมานะไม่รู้ใครอย่างแมงมุมอ่
1: ะ
0: เห็นแมงมุมโผล่มาแมงมุมอ่ะ
1: แมงมุมเหรอ
0: เออ
1: แต่ก็ต้องหนีบของดำสายใต้มาด้วยแน่ๆ
0: เขาฟังแอบเขาฟังอยู่แหละเขาแอบฟังอยู่แหละเออ
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณมากพี
1: ่ฝากน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบคุณมากขอรับสายซ้อนมาสวัสดีครับ
2: เจวินเจ้า
0: เจวินเจ้าขอเพลงอย่างเจ้า
2: ไม่อยากฟังแล้วก็ไอ้ขอสลักจิตเจ้า
0: ไม่อยากฟังนี่เพลงใครร้องอ่ะจำได้ไหม
2: เพลงเอ็นเจวีร้องแซ่บพะโ
0: ล่เด็ดตี้วันนี้กินยายังฮะ
2: กินแล้วเพิ่งจะนอนหลับ
0: กินเนี่ยกี่โมงนะทำไมเสียงดูอุ้ยอุ้ยทำไมไม่สดใสเลยเราอะฮะ
2: รอค่ะนอนค่ะ
0: นอนฟังออสซิเรียสเบคอนเพลงใสๆใช่ป่ะเ
2: ออ
0: นะฮะเป็นไงบ้างเชียงรายแม่จันฝนตกไหมครับ
2: ตกมากเลยตอนเช้า
0: ตกตอนเช้าใช่ไหม
2: เชียงใหม่เหรอคะ
0: เชียงใหม่ตอนนี้ก็เย็นสบายตกตอนเย็นเมื่อกี้นะฮะนัตตี้ลงพูดสิว่า I will survive เสีย
2: I will survive
0: เออโอ้ยได้อยู่นะฮะเออได้อยู่นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ
2: ค ค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีครับมาแล้วนะตี้นะเนี่ยพี่เข้าป่าบอกให้น้องฝางบ้องนะโทรศัพท์มาเหมือนน้องเนตตี้หน่อยเร็วเนี่ยเสียงใหญ่เหมือนกันเนี่ยพอๆกันนะฮะไหมโทรศัพท์มาโชว์เสียงหน้ามาหน่อยเร็ว0840456862นะฮะนี่นะครับแต่ก่อนก็ยังเป็นหนังสือรายวันรายสัปดาห์อยู่ครับมีแต่97แล้วก็ FM 96 Sport Radio แล้วก็99 Active Radio นะครับคลื่นพวกนี้หลายช่องไม่ได้ไปต่อและเจ๊งหมดละเจ้าของเป็นถึงหนังสือพิมพ์สยามสปอร์ตในสมัยนั้นนะฮะเพราะว่า99ภาพตลกภาพฮามีสีสันกว่าคนเลยฟัง FM 99ตลอดนะฮะแล้วก็นินทาดีเจด้วยนินทาดีเจด้วยกันไปนินทาไปเรื่อยนินทานั่นนินทานี่นะฮะกระทั่งการเมืองก็นินทาไปด้วยนะฮะอ๋อ FM 99ก็เลยมีคนฟังตลอดก็เลยอันอื่นก็เลยหายหมดละเหลือ99ช่องเดียวนะฮะที่ยังออนแอร์ออกอากาศอยู่ใช่ไหมFC ก็เลยเยอะนะฮะมามีสายใช่ไหมฮะจะเปิดเพลงต่อแล้วนะเดี๋ยวขอเพลงฝรั่ง2เพลงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงไทยกันขอเพลง2เพลงฝรั่งกันมาโอลิเวียดีนครับเพลง Drive นะครับแล้วก็ Bruno Mars นะครับ Risk It All นะฮะขอเพลงสากล2เพลงนะจ๊ะ

นี่คือหนึ่งเพลงจากโอลิเวียนะครับเพลงที่มีชื่อว่าดายขอเพลงสากล2เพลงนะชิวๆนะเดี๋ยวค่อยเข้าเพลงทันเดี๋ยวมีส้มซานมีถอยจากกรีซนะครับมีบีเดอะสตาร์มีลองฟังแลมีหลายเพลงเลยที่คุณผู้ฟังส่งมาที่ขอเปิดฝรั่งสัก2เพลงแล้วกันนะฮะในช่วงนี้เลยนะครับทนายหนุ่มยังไม่หลับนะฮะอย่าเพิ่งหลับนะทนายหนุ่มนะเดี๋ยวสาระของทนายหนุ่มแป๊บนึงห้ามหลับก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะหยิบมาคุยสั้นๆนะฮะเพี่ยวว่าขึ้นวิทยุเนี่ยถ้ามีคนจัดรายการยังไงก็ไปต่อได้ถ้าจัดรายการสนุกนะอย่าง EFM อะไรอย่างนี้นะฮะเนาะถ้าเป็นช่องที่แบบไม่ค่อยมีคนจัดเดี๋ยวก็เจ๊งเดี๋ยวก็หยุดไปอย่าง Virgin ไง Virgin ก็เจ๊งไปแล้ว Virgin Hits นะหลายช่องเหมือนกัน FM 1 103.5 หลายช่องไปหมดเลย DJ ไม่มีเสน่ห์ไม่มีใครจัดรายการBruno Mars ครับเพลงนี้นะฮะ

0: พลงสากลนะฮะเป็นใหม่ของบรูโนมาร์สเพราะดีนะเพราะดีนะดูความหมายหน่อยไหมฟังเพลงสากลต้องรู้ความหมายด้วยเนี่ยไม่ใช่ภาษาบ้านเรานะฮะเป็นเพลงใหม่นะฮะของบรูโนมาร์สศิลปินผิวสีนะอีกหนึ่งคนที่มีเสียงที่ไพเราะนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับนะฮะแล้วตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงอยู่ For just the change to win your heart นะครับแค่ได้มีโอกาสเพียงเพียงเล็กน้อยสักครั้งเพื่อชนะใจคุณฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ที่คุณขอมาโดยมีข้อแม้จะทำตามใจคุณเลยถ้าคุณอยากไปดวงจันทร์ฉันก็จะพาไปนะนี่เห็นไหมมีสายเข้ามาหน่อยรับสายก่อนไหมเดี๋ยวมาแปลเพลงนี้สักหน่อยกันละกันเพลงสากลนะมีสายเข้ามาแพรมาแล้วพี่โอเจ้ามาแล้วนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้าดีเจ
0: สวัสดีเจ้าเพลงอะไรเจ้า
1: คู่หูกายภาพค่ะ
0: เพลง AI นะ
1: เจ้า
0: ตลกพี่
1: ฟังเออคนเท่า40บวกทุกคนเ
0: ด้อ40ไม่ยังบ่เท่าตะเน้อเนาะนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะนะครับ
1: เจ้าค่ะคุณเจ้า
0: เจ้าสวัสดีครับเจ้านะเจ้ากันไปพี่โอนะฮะสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: พี่ชายวันนี้อยู่ไหนทำไมไม่ได้ยินเสียงจิ้งหรีดอะฮะ
2: อยู่ในห้อง
0: เราไม่ออกไปเปิดรับจิ้งหรีดข้างนอกอะฮะ
2: หนาวข้างนอกหนาวฝนตก
0: อ้าวฝนตกเหรอฮะ
2: ฝนตกครับข้างนอก
0: อ๋อฝนตก
2: ในห้องดีกว่าเสียงกล้องนิดนึงนะถือว่า
0: แต่ก็ได้อยู
2: ่ได้อยู่เน
0: า
2: ะ
0: ได้ฟังดูเรื่องนะฮะนี่ขอเพลงอะไรฮะ
2: นี่ขอเพลงล็อกแจใจล็อกแจใจ
0: อ๋อภาษาใต้นะ
2: ล็อกแจใจ
0: เป็นภาษาใต้ขออีกรอบนึงรอบสิ
2: ภาษาใต้
0: ภาษาใต้สิล็อกแจใจ
2: ล็อกแจใจ
0: เออนะฮะเพลงนี้เพราะนะความหมายดีนะครับ
2: ความหมายดีน่าจะได้ฟังนู่นเลยเนาะแจ้งคืนนั่นแหละ
0: เดี๋ยว
2: ก็โทรหลังอะเน
0: า
2: ะ
0: ก็มาช้าน่ะมาช้าทำไมอะฮะชอบมาช้าหลับเพิ่งตื่น
2: หลับแล้วหิวน้ำเตื่นกินน้ำ
0: แต่ยายน้ำของพี่เนี่ยนั่งหลับนู่นนะตีหนึ่งตีสองนั่นนะ
2: น้ำเขาก็สายดึกนั่นแหละสายดึกรถทำงานเมื่อก่อนก็ทำงานโรงงานก็นอนตีสองตีสามแหละ
0: ก็เลยดึกได้เนาะใช่ไหมครับ
2: ก็ทนได้ผมทนไม่ได้เราดึกอะพวกนอน
0: เข้าใจมันคนละฟิวคนละงานกันเนาะแล้วทำงานเหนื่อยเออนะฮะ
2: มีเชียงคิดดูสิเปิดพัดลมเย็นๆอากาศก็หนาวใครจะทนได้ไม่หลับอ่ะ
0: หลับไปเลยครับพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคนอื่นจะฟังแทนให
2: ้น้ำอยู่น้ำฟังแทนนั่นแหละ
0: ใช่ใช่
2: น้ำสายดึก
0: ได้เลยโอเค
2: ครับผม
0: ขอบคุณมากพี่ชายครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บฮัลโหลสวัสดี

0: ครับ
1: สวัสดีครับดีเจวินครับนี่สายของกิ่งเองนะครับ
0: กิ่งเหรอกิ่งไหนลืมไปแล้วก่อนกิ่งไหนอ่ะ
1: กิ่งกั้นใบครับ
0: อ้าวอ๋อนี่ไงกิ่งเอาปรบมือต้อนรับกิ่งด้วยนะฮะก
1: ิ่
0: งเดี๋ยวอย่าเพิ่งกิ่งเพิ่งขอเดี๋ยวดีเจวินขอถามกิ่งก่อนกิ่งอยู่จังหวัดไหน
1: อยู่จังหวัดพุทธมณฑล
0: นครปฐม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วเราเป็นคนฝั่งโน้นมาทำงานใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ว้าวละว้าวลาวสิสบายดี
1: สบายดีทุกคนเลย
0: นี่เห็นไหมครบเลยมาอยู่ไทยนานยัง
1: มาอยู่ 5-6 ปีแล้วครับ
0: โอ้แล้วพิมพ์ภาษาไทยเริ่มเก่งแล้วนี่เห็นเราพิมพ์อ่ะใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เออนะฮะอายุเท่าไหร่เราอ่ะฮะ
1: 22ปีครับ
0: หน้าเด็กอยู่เจนเซ็ตนะฮะวันนี้ขอเพลงอะไรครับกิ่งฮะ
1: เขาเพลงมีอีกไหมครับ
0: มีอีกไหมนะ 3-2-1
1: ใช่ครับใ
0: ช่ได้เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเนาะนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับกิ่งครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับกิ่งนะครับน้องกิ่งนะฮะเป็นคนลาวมันอยู่ประเทศไทยแล้วก็เหมือนอยากจะคุยกับเพื่อนๆแต่ว่าอาจจะพิมพ์ไทยได้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่เห็นเขาพยายามพิมพ์หลายรอบแล้วน้องเนี่ยแล้วก็มาร่วมสนุกกันนะฮะนะครับแต่ว่าคุยได้ไม่มีปัญหาเมามอยสนทนาได้นะครับเนาะสวัสดีน้าจังอุ๊ยสาวลาวอีกหนึ่งคนจารธาสาวลาวด้วยนะน้าจังนี่เก่งเลยน้าจังนี่เป็นสาวลาวแต่พิมพ์ภาษาไทยได้แบบโอ้โหยิ่งคนไทยอีกนะฮะส่งเสียงได้มาเลยจะส่งเพลงอะไรส่งมาได้เลยในน้าจังนะฮะวันนี้ส่งรูปมาด้วยใช่ไหมส่งมาเลยเดี๋ยวช่วงดึกๆจะเปิดให้ช่วงนักร้องซ่อนแอบนะครับนะมาเลยนะฮะมาสายแล้วเจ้าไม่ได้กินแน่เลยเสียงสหรัฐนิดนึงนะฮะเสียงกล้องพี่เสียงกล้องสหรัฐอเมริกากล้องห้วยไร่นะฮะนะครับคนบ้านเดียวกันกับวินเลียมกับวินวิลเลียมนะฮะที่ไลฟ์ขายของใน TikTok ใครเหรอพี่โอใครเหรอมาพี่ทนายหนุ่มฝากถามว่าเมื่อกี้สาวที่เจ้าในคนบ้านไหนอ่ะเราอยู่บ้านไหนฮะเมื่อกี้ไปอยู่เกาหลีนู่นแต่ไม่รู้อยู่บ้านไหนพี่อยู่เชียงใหม่อะไรอยู่ติดไม่น่าจะอยู่อำเภอไหนนะฮะเออนะครับอ่ะมางั้นมาเปิดเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับมาเมื่อกี้น้องนาคาอยากฟังเพลงสมสารใช่ไหมซอสมสารนะครับเนาะเพลงเมื่อกี้ของบรูโนมาร์สก็พูดถึงเรื่องราวของเหมือนกับมีคนรักนะอยากจะดูแลอยากจะใส่ใจนะเหมือนกับอยากจะใส่ใจดูแลประมาณเนี้ยอยากจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอฉันเธออยากได้อะไรฉันให้หมดเลยฟีลประมาณนั้นนะครับนะมาเดี๋ยวจะขอเปิดเฉพาะคนหน้าไมค์ก่อนนะฮะใครที่ขอมาจากไลน์เอาไว้ก่อนนะฮะเอาเฉพาะคนหน้าไมค์ก่อนว่าโทรศัพท์มาหน้าไมค์แล้วเสียตังค์แล้วได้ฟังก่อนนะครับสวัสดีพี่ต้าธีรพัฒน์ด้วยกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มรีเจนซี่อยู่

สมสารก็สมสารเพลงดังในตำนานเลยนะครับน้องนาคาอยากฟังตอนเพลงที่ออกมานี่น้องนาคายังไม่เกิดเลยนะฮะน้องนาคานี่เป็นเจนเบต้าอัลฟาเนี่ยเพิ่งอยู่มัธยมใช่ไหมเราอะมัธยมต้นใช่ไหมครับน้องนาคาขับรถยนต์เป็นหรือยังครับอย่าไปขับรถยนต์ไปบนถนนใหญ่นะไปชนชาวบ้านเขานะเออเจ๊ก็แซวนะฮะแล้วเปิดเพลงต่อดีกว่าวันนี้เข้ามากันเยอะเลยนะครับใครจะฝากต้องร้องซ่อนแอบก็ฝากได้นะครับนะพี่สนกำลังทำกับข้าวอยู่ฟังเพลงไปด้วยนะฮะวันนี้มีเมนูผัดไข่สีวุ้นเส้นด้วยพี่สนบอกว่าวันนี้ S99 เล่าหมดครับดีเจก็เลยกินโซจูโซจึ้งแทนแล้วกันฝากไปฝากแก้วป้องไปยังน้องหงร่อนได้กันละกันนะฮะมาถึงเพลงน้องหงร่อนดีกว่าครับ I Need Somebody นะครับ Columbia Pictures มาแล้วนะฮะโดยพี่ต้าวันนี้เจอครับฝากทักทายช่างด้วยกันละกันนะฮะช่างอะไรลืมไปแล้วช่างอะไรนะลืมไปแล้วช่างหนุ่มเหรอครับพี่ตาส่งภาพมาอ๋อเสียเจเหรอครับทักทายเสียเจด้วยกันแล้วกันนะฮะโอ้โหกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่เสียเจพี่ตานะครับ

อันนี้ Somebody นะครับเนี่ยเพลงนี้ขอมาจากน้องหงร่อนหงใจนะฮะนี่น้อยหน่าบอกว่าวันนี้ไปตัดผมมาค่ะดีเจขาสาวลาววันก่อนโดนดีเจแซวว่าดูหน้าดูมีอายุใช่ไหมคนลาวนี่เขาจะเป็นคนหน้าตาสดใสนะหน้าตาสดใสน่ารักนะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮะตัวเล็กๆตัวไม่ใหญ่เหมือนคนทางฝั่งพม่านะฮะพม่าเนี่ยจะมีสองฝั่งนะจะมีพม่ากับไทยใหญ่นะถ้าไทยใหญ่เนี่ยจะตัวเล็กหน้าตาดีสดใสนะฮะแต่ถ้าเป็นพม่าเลยจะตัวคำๆหน่อยนะฮะจะดำๆคำๆหน่อยนะฮะแต่คนเมืองลาวนี่จะตัวเล็กๆนะจะดูไม่โตดูไม่แก่วันนี้อาจารย์วริจวินครับตัดผมแล้วค่ะเด็กลงไหมฮะเดี๋ยวขึ้นภาพหน้าจอให้แล้วกันนะฮะใครจะฝากภาพก็ฝาก

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่าสลักจิตสลักใจนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับวันนี้เปิดเพลงกันยาวๆเลยอย่าเพิ่งหลับกันก่อนกันละกันนะครับเอาละฮะคืนนี้นะฮะเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงว่าตั้งเพลงอะไรไว้บ้างนะครับเดี๋ยวจะมีเพลงที่ตั้งเอาไว้นะครับเนาะนะฮะเอ๊สุวิมลตะกี้สุวิมลขอเพลงอะไรนะสุวิมลเดี๋ยวจะลืมอีกแล้วบอกให้สุวิมลโทรมาหน้าใหม่ก็ไม่โทรอ่ะแม่เออถ้าโทรมาหน้าใหม่ได้ฟังแล้วเนี่ยจะได้รัดคิวให้เนี่ยตอนนี้ไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะคิวแน่นมากเลยนะฮะทักทายพี่อันน้อยตัวร้ายด้วยกันละกันนะครับเนาะพี่ต้าวริเจวินครับยังดีเจทันครับยังไม่หลับนะฮะทีมงานนราวิทย์ครับดีเจนราวิทย์รถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดในป่าซางครับนี่นะฮะโฆษณาครับขายอยู่โซนลำพูนป่าซางนะฮะไปได้นราวิทย์รถมือ2นะจ๊ะวันนี้กำลังนั่งดื่มกันอยู่ทีมงานกำลังนั่งดื่มกันอยู่ทักทายพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยนะครับมาช้าแต่ก็มาครับวันนี้รุ่นน้องมาจากเชียงรายไปกินข้าวด้วยกันมาใช่ไหมครับนี่ส่งบรรยากาศมาไปกินข้าวมาใช่ไหมฮะไปนั่งทานข้าวด้วยกันมาเพิ่งกลับมานะฮะอ๋อโอเคเลยครับพี่วันศุกร์เสาร์ที่หลายๆคนจะมีโอกาสพักผ่อนเนาะได้มีโอกาสเจอเพื่อนๆน้องๆต่างๆนะฮะมานั่งดื่มมานั่งจิบเครื่องดื่มมานั่งชิลกันนะฮะเพลงฝันกลางวันเหรอสุวิมลได้เดี๋ยวจุนเปิดให้สักครู่นะครับฝันกลางวันของเบลนี่ใช่ไหมนะครับรอก่อนนะฮะพี่เอ็มถ้าพี่เอ็มจะขอเพลงเอาไว้ช่วงท้ายรายการนะเดี๋ยวเปิดให้ครับมีคิวแน่นมากนะฮะอ่ะกิ่งก้านบายวอร์ดดีเจวินครับฝากรูปคู่ได้ไหมเอ่ยอุ๊ยมีแฟนนะฮะเดี๋ยวขึ้นรูปให้น้องกิ่งก้านบายว่าฝากรูปบนหน้าจอได้ครับดีเจสักครู่ละกันนะฮะมาใครจะฝากรูปบนหน้าจอก็สามารถฝากได้นะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงถอยของกรีซนะครับลองฟังแลเวอร์ชัน AI จีนเนาะพี่เสกร่อนเนาะนะฮะแล้วก็มีอีกไหมนะฮะที่กิ่งขอไว้นะครับมีอีกไหมล็อกแจงหัวใจครับจากเสียเบิ้มของพี่ชัยเนาะไม่อยากฟัง Serious Bacon เพลง Gen Z 1เพลงพีทโมเดลครับคำตอบคือเธอของยายน้ำนะครับแล้วก็ฝันกลางวันไบโอนี่นะที่ขอเมื่อกี้นะครับที่ฝากไว้นะฮะแล้วก็มีเพลงอะไรเอ่ยโจ้หนึ่งเพลงคู่หูกายภาพที่ขอเมื่อกี้จากเจ้านะฮะรวมถึง Hello Mama ด้วยของมาร์คคงไว้ท้ายรายการนะมาร์คน้องไว้หลังนักร้องเนาะที่ฝากไว้นะฮะเอาแค่นี้ก่อนไหมเนาะพี่เองนี่เดี๋ยวท้ายรายการเปิดให้นะครับที่ฝากไว้นะเพลงใต้นะครับโอเคนะฮะไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเนี่ยน้องนิชาจันทบุรียังอยู่ไหมครับอยู่ไหมเอ่ยพี่สุภัสอยู่ไหมฮะไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงยังอยู่ไหมครับถ้าอยู่ส่งสติกเกอร์มาหนึ่งครั้งจริงอยากให้โทรศัพท์มาหน้าไมค์นะฮะจะได้โชว์เสียงกันไม่มีวันไหนไม่คิดถึงอยู่ถ้าอยู่ส่งสติกเกอร์มาหนึ่งครั้งเดี๋ยวจะเปิดให้นะครับงั้นตอนนี้ขอเพลงถอยก่อนเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มาหน้าไมค์ได้ฟังก่อนนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าถอยนะครับงานจากวงกลิสด้วยที่ฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะมาถึงเพลงของกิ่งที่ฝากไว้3 2 1ใช่ไหมวันนี้ส่งภาพคู่มาด้วยสำหรับกิ่งก้านใบนะฮะหนุ่มเมืองลาวนะฮะแล้วก็สาวลาวเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยเนาะชิคชิคชิคชิค3 2 1ยุคคามิคาเซ่นะฮะถ้าใครอยากน่ารักต้องมานั่ง

นั่นนะ321นะครับนั่นคือมีอีกไหมมีอีกไว้คิดถึงคามิคาเซ่เหมือนกันเนาะยุคก่อนโอ้โหดังมากเนาะมีใครบ้างหวายคามิคาเซ่ขนมจีนอุ้ยหลายคนเลยมีที่เราจำไม่ได้อีกมากมายหลายศิลปินตอนมาแรกๆนี่ต้องบอกเลยว่าไอ้ว่าเพลงอะไรเนี่ยนะฮะแต่ก็สนุกอีกแบบนึงเหมือนกันถือว่าเป็นตัวแทนของเจน Z เจน C ในสมัยนั้นตอนนี้เด็กรุ่นนั้นเนี่ยก็คือเกินเจน C ไปแล้ว30อัพกันหมดแล้วแต่ละคนนะครับเหมือนแล้วลมไงแล้วลมตอนนี้ก็37แล้วนะ36 37แล้วนะคือถ้าใครเป็นคามิคาเซ่น่ะนู่นน่ะรุ่น DJ เนี่ย30กว่าจะ40แล้วนะแต่ละคนนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นในรูปแบบของเพลงในตอนนั้นนะฮะส่วนเจนปัจจุบันเจน C เจน Z ก็เป็นมาแบบใหม่ๆอีกนะก็เป็นแรปเปอร์บ้างอะไรนะแบ๊วๆบ้างรุ่นกิ่งนี่แหละนะฮะ20ต้นๆเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเจน Z นะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะแล้วมาต่อดีกว่าวันนี้ขอเข้ามาหลายเพลงอ่ะขอมาหลายเพลงอ่ะในเพลงมันใสขอเพลงใสๆซะเลยมั้ยอันนี้เจน C เลยนะเจน C ปัจจุบันต้องร้องประมาณนี้นี่เจน C เจน Z ปัจจุบันต้องร้องประมาณนี้ลองฟังดูนะครับ Serious Bacon นะครับเพลงนี้เลยอันนี้คือเพลงยุคปัจจุบันชื่อเพลงว่าไม่อยากฟังนะ Serious Bacon เป็นเพลงสไตล์เจน Z เจน C แอปเสียงเบาๆแบ๊วๆใสๆอะไรอย่างงี้นะฮะ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่อยากฟังนะครับแต่จะเปิดให้ฟังเป็นเพลงใสๆน่ารักน่ารักจาก Serious Bacon นะฮะเป็นศิลปินเจนซีเจนแซดนะฮะจำได้ว่าไปดูคอนเสิร์ตนี้กับพี่เลิฟแล้วก็ทีมงานตอนนั้นไปเที่ยวเชียงรายมีเนี่ย Serious Bacon มีสลาคุณวุฒิเราไม่ใช่ใช่ไหมฮะตลกมากเลยฟังฮะมีซาร่านะฮะรู้จักซาร่าเนาะซาร่าซาโรล่านะที่เป็นศิลปินเจนซีฮะพี่ตอนนั้นพี่เลิฟบอกว่าไม่รู้จักถามหลานว่าอันนี้อะไรสลานี่คือสลาคุณวุฒิหรือเปล่าไม่ใช่ซาร่าซาโรล่านะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะเป็นเจนแซดเนาะหลายคนเหมือนกันไปดูคอนเสิร์ตที่เชียงรายที่สิงห์พาร์คเมื่อประมาณสักกี่ปีแล้วพี่เลิฟ3ปีที่แล้วหรือเปล่าเนาะแล้วไปตอนนั้นนะฮะก็เป็นเพลงใสๆสไตล์เจนซีนะครับอุ้ยมีสายเข้ามาเดี๋ยวขอรับสายก่อนกิติมาศักดิ์น้องหงล่อนน้องหงล่อนครับมีสายมาน้องหงล่อนนะฮะสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: เพิ่งตื่นเหรอครับพี่ใหม่
1: ครับผม
0: โอ้ยกว่าจะตื่นเนาะไปทำอะไรมาฮะ
1: เลือกงานมาครับนอนเนี่ยครับผม
0: พี่ใหม่ไปอยู่หอพักในเมืองเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเพิ่งตื่นแล้วพรุ่งนี้ทำงานกี่โมง
1: ทำงาน7โมงคร
0: ับ โอ้โอเคตื่นมาฟังสักหน่อยเนาะ
1: ครับ
0: เมื่อคืนเนาะเมื่อคืนน้องนนท์บอกว่าหวานเจี๊ยบนะฝอยทองอะฮะ
1: หวานเจี๊ยบโกงเอาหรือเปล่า
0: ไม่รู้โกงไหมโกงไม่โกง
1: เหมือนจะเข้าข้างโดนดูกรรมการนะ
0: จริงดิฮะโอ
1: ้ไม่แฟร์เลย
0: ไม่แฟร์เลยนะฮะ
1: ไม่แฟร์เลย
0: คืนนี้น้องเราบอกว่าโคลัมเบียพิกเจอร์โคลัมเบียหวานเจี๊ยบนะครับ
1: เบียร์ไม่ค่อยหวานนะมันขม
0: อ๋อเบียร์
1: ก็ด้วย
0: อ๋อเบียร์มันหวานแต่โคลัมเบียไม่หวานนะครับมันขมนะฮะ
1: เบียร์มันขมมันไม่ค่อยหวานนะ
0: แหมฝากบอกไป
1: เข้ามานานยังเข้ามานาน
0: มาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วพี่
1: โอ้โห
0: ฟังอยู่
1: หลับแล้วมั้ง
0: ฟังอยู่ยิงเบอร์มาละฟังอยู
1: ่อ๋อฟังอยู่
0: ใช่
1: ยิงเบอร์มาเลยอย่าเข้ามาในสายด้วย
0: วางไปแล้วพี่เขายิงมาเฉย
1: ไม่ใช่อย่าเข้ามาในสายด้วยหรือเปล่า
0: แหมจะฝากบอกอะไรเขาไหมฮะน้องของร่อนนะ
1: ไม่อยากมีอะไรจะฝากบอกเขาหรอกขอเพลงหน่อยครับ
0: เพลงอะไรครับเพลงอะไร
1: แค่คุณครับผม
0: เพลงนี้ความหมายดิ้นรอก่อนนะพี่นะรอแป๊บนึงนะครับ
1: ครับ
0: โอเคพี่ใหม่ครับ
1: โอเคครับผม
0: สวัสดีครับพี่ใหม่นี่เขาเป็นคู่กรณีของน้องหงร้อนเลยนะเป็นคู่กรณีเลยนะฮะแม่พี่สนวัดดีเจครับเวลาไวจังเลยจะเที่ยงคืนอีกแล้วพรุ่งนี้พี่สนทำงานไม่หยุดไม่ใช่เหรอพรุ่งนี้วันเสาร์อ่ะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงลองฟังแลนะครับในเวอร์ชัน AI ภาษาจีนเนาะที่พี่เสกศิวัตรขอไว้พี่เสกร้อน

เนี่ยพี่เสกน้องของเราเขาบอกว่าชอบเพลงนี้ผู้ชายปากร้ายขอมาเพราะจังเลยเพลงนี้ไม่เหมือนปากเลยหูแรงมากเลยเพลงนี้เพราะดีนะคะโอเคเลยผู้ชายปากร้ายขอมา พี่เสกว่าไม่ได้ร้ายแค่ปากนะครับลิ้นก็ร้ายอุ้ยลิ้นนี่คืออะไรฮะลิ้นจี่ใช่ป่ะลิ้นจี่ก็ร้ายนะฮะน้องของเราว่าจริงเหรอคะเดี๋ยวสองคนเริ่มแล้วนะฮะจริงเหรอคะพี่สนพี่เสกจริงเหรอคะพี่เสกลิ้นก็ร้ายเหรอฮะน้องน้องสาวเอสเอฟนบอกว่าดีเจครับฝากแซวฝากทักพี่ใหม่หน่อยบอกว่าพี่ใหม่เพิ่งตื่นหรือยังไม่สั่งเมาคะปลอคอลัมเบีย 5,000 นะฮะ 5,000 เพิ่งตื่นหรือยังไม่สั่งเมานะฮะตอนนี้พี่ใหม่เขาไปทำงานในเมืองในเมืองของอุบลแล้วนะฮะเมื่อก่อนอยู่บ้านที่บุญทริกเนาะบ้านนนเลียงแล้วก็ไปทำงานที่ในเมืองนะครับก็อาจจะมีสลับกะนิดนึง2วันครั้งนึงนะฮะ2วันเข้ากลางคืน2วันเข้ากลางวันเงี้ยกลางคืนกลางวันสลับไปสลับมาวันไหนไม่มาก็แสดงว่าเข้ากะอยู่แต่เขาไม่ให้เล่นมือถือป่ะรู้สึกว่าอย่างนั้นนะฮะประมาณนั้นนะนะครับอ่ะมาเดี๋ยวจะให้ฟังล็อกแจ๋หัวใจขออะไรก่อนดีเอานี่กว่าขอขั้นกลาง2เพลงใต้ดีกว่าเนาะให้ฟังล็อกแจ๋หัวใจแล้วก็คำตอบคือทัดคำตอบคือเธอเนาะแล้วก็ Brownie ฝันกลางวันครับแล้วก็กลับมาแค่คุณจากมาสเตอร์เทียของพี่ใหม่เนาะ Hello Smith ครับ Hello Mama แล้วก็เพลงโจ๊ะโจ๊ะนะฮะคู่หูกายภาพน่าจะครบคิวเพลงแล้วที่ฝากไว้ในคืนนี้วันนี้เลยเที่ยงคืนไปเลยวันนี้วันศุกร์อยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะครับมาฟังเพลงใต้2เพลงและการที่ฝากไว้นะฮะอโปเต้โปเต้กำลังขับรถอยู่ตอนนี้โปเต้อยู่ไหนแล้วโปเต้พี่เต้ตอนนี้เดินทางจากกรุงเทพมหานครขึ้นภาคเหนือนะฮะอยู่จังหวัดไหนแล้วครับโปเต้พี่เต้เดี๋ยวมารอฟังนักร้องซ่อนแอบนะฮะกำแพงเพชรเหรอครับตากแล้วขอเพลงแก้ง่วงได้ไหมครับดีเจเริ่มง่วงอยู่จังหวัดตากแล้วนะฮะพี่โอยังไม่หลับนะพี่โอครับนะฮะพี่โอจับแมวนะฮะล็อกแจใจครับทักทายพี่นกแก้วด้วยนะฮะซาตานกิ่งก้างใบก็ยังไม่หลับนะฮะ

คือเพลงที่ขอมานะครับจากพี่ชัยเนาะล็อกแจหัวใจล็อกกุญแจหัวใจนะครับที่ฝากให้กับน้องน้ำพี่น้ำด้วยกันต้องเรียกพี่น้ำเนาะเพราะน้ำเนี่ยอายุมากกว่าดีเจเยอะแยะกว่านิดนึงนะฮะเป็นรุ่นพี่เล็กน้อยวันนี้น้ำฝากรูปมาด้วยนะจ๊ะสองเพลงนะน้ำอยากฟังคำตอบคือเธอเนาะคำตอบคือทัศน์คำตอบคือเธอไม่ใช่ละคำตอบคือทัศน์น่าจะเป็นออยแล้วเนาะผู้ชายชื่อทัศน์คนที่เป็นตัวละครสำคัญแหมอ่ะแล้วฟังเพลงต่อคืนนี้นะครับฟังกันยาวๆเลยวันนี้คิวมาแน่นๆเลยอย่าเพิ่งหลับกันวันนี้วันศุกร์ไม่ต้องรีบหลับเลย

นะครับคำตอบคือทัศน์คำตอบคือเธออ่าแล้วครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันตอนนี้เราเคลียร์เพลงกันเนาะเราเคลียร์เพลงกันช่วงนี้นะครับนาคินนะครับเรือใบสีฟ้าอุ๊ยทวนให้หน่อยน้องหงร่อนให้เชียร์อะไรวันนี้น้องหงร่อนขอให้เชียร์นี่ไงขอให้เชียร์อะไรนะเมื่อกี้ลืมไปแล้วนะอะไรนะโคลัมเบียโคลัมเบียพิกเจอร์นะฮะฮาพอลนะฮะหวานเจี๊ยบนะฮะเมื่อคืนน้องหงร่อนบอกว่าให้เชียร์อะไรนะปล่อยทองใช่ไหมฮะวันนี้เข้ามาให้ลายแทงตั้งแต่ช่วง4-5ทุ่มเมื่อกี้แล้วนะครับว่าโคลัมเบียนะฮะดูซิว่าพรุ่งนี้จะโคลัมเบียหวานเจี๊ยบหรือเปล่านะครับนาคินเรือใบสีฟ้าสีฟ้าพี่โอเมื่อกี้พี่โอส่งคลิปน้องอะไรนะอะไรนะลืมชื่อเดี๋ยวก่อนที่อะไรลืมชื่อน้องไนเชื่อมจิตเชื่อมใจใช่ไลน์บนเอฟอะฮะน้องไนเชื่อมจิตเชื่อมใจนะฮะพี่เล่าว่าเวลาผ่านไปมากดีเจเพิ่งรู้ว่าจะเข้าสู่วันเสาร์พรุ่งนี้แล้วเวลาผ่านไปมากนะฮะวันก่อนดีเจยังมานั่งที่ร้านอยู่เลยใช่พี่เลิฟถ้าเราไม่นับวันเวลาพี่เลิฟมันจะไปไวมากเลยมันจะไปไวมากถ้าเราโมตสนใจเวลาเนี่ยโอ้โหเมื่อไรจะวันเสาร์สักทีนะเนี่ยยิ่งถ้าทำงานอย่างพี่เลิฟเจ้าของร้านนี่เราจะไม่จำเลยแต่ละคนทำงานวันธรรมดาจะจดจำได้อยู่พี่นกแก้วขอตัวไปนอนก่อนรีบหลับไวจังเลยช่วงบอลโลกนี่เวลาไวจริงๆครับเพลิดเพลินกับการดูบอลใช่แล้วฮะอันเพลินมากนะฮะวันก่อนนี่จะยังมานั่งที่ร้านอยู่เลยใช่พี่เลิฟถ้าเราไม่นับวันเวลาพี่เลิฟมันจะไปไวมากเลยมันจะไปไวมากถ้าเราโมตสนใจเวลาเนี่ยโอ้โหเมื่อไรจะวันเสาร์สักทีนะเนี่ยยิ่งถ้าทำงานอย่างพี่เลิฟเจ้าของร้านนี่เราจะไม่จำเลยแต่ละคนทำงานวันธรรมดาจะจดจำได้อยู่พี่นกแก้วขอตัวไปนอนก่อนรีบหลับไวจังเลยช่วงบอลโลกนี่เวลา

ปีนี้จะเป็นยังไงนะฮะมาถึงเพลงของไบโอนี่ดีกว่าไบโอนี่ชื่อเพลงว่าฝันกลางวันนะฮะฝันกลางวันสุวิมลนะครับตั้งหน้าตั้งตารออยู่ค่ะเพลงนี้

ี้เลยนะครับเพลงที่มีชื่อว่าฝันกลางวันนะฮะเพลงนี้เลยนะฮะเมื่อกี้พี่เสกแซวว่าถ้าขอเบลโอนี่ต้องอายุเท่าไหร่จะให้ตอบจริงหรือว่าตอบแบบเล่นๆนะถ้าตอบเล่นๆก็19ย่าง20สุวิมลบอกว่า19ย่าง20เองค่ะเดี๋ยวสุวิมล19ย่าง20นั่นคือลูกคนแรกใช่ไหมของสุวิมลใช่ไหมฮะได้ที่ได้กับผัวคนแรกอุ้ยแรงมากดิเจอ๋อ19ย่าง20นี่คือลูกข้างบ้านใช่ไหมฮะโอ้ยถ้าคนฟังเบลนี่ต้อง40อัพแล้วจะบอกให้นะฮะไม่มีใครต่ำกว่า40หรอกมีอยู่นะมีอยู่อ่ะประมาณ36 37 38อ่ะได้อยู่อ่ะถ้ารู้จักเบลนี่นะใช่ไหมครับพี่เสกศิวัฒน์อาเซียนพันจอกมาแล้วนะฮะสาวน้ำอุบลนะฮะหลายคนยังไม่หลับกันนะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันอ่ะทักทายมุนินมุตาด้วยกันละกันนะฮะคิ้วสวยมากเลยมุนินมุตาคิ้วโก่งมากเลยนะนะฮะนะครับ1987นี่น่าจะเป็นปีเกิดไหมใช่ใช่มาร์คคงก็ช่างสังเกตเนาะ2500 87 89 30

0: ปี30นะฮะเซียนพันจอกนะฮะก็ถือว่าเป็นหนุ่มเจน Y เป็นหนุ่มสาวเจน Y และคนเกิดปี1980ขึ้นมานะฮะ198กว่าๆเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นคนเจน Y มาคุณนี่เกิดปี2000ใช่มั้ย2000เป๊ะเลยหรือเปล่าฮะ2000เท่าไหร่2000เป๊ะๆเนาะปี2000คือ2543นะครับเอาง่ายๆเลยถ้าหลายคนนึกไม่ออกนะฮะปี2000ก็คือเอาง่ายๆนึกถึงอัลบั้ม2002ราตรีรู้จัก2002ราตรีใช่มั้ยจะไปกับแสงสีอ่ะผีเสื้อราตรีอ่ะนั่นคือ2002ราตรียุคนั้นแหละยุคบาซูยุคแคทเรียอิงลิชโอเคนะคะสมัยก่อนฮะยุคนิโคทริโอฉันชื่อบุษบาก็คือประมาณปี2000ยุคนั้นนะฮะ2540ต้นๆ40 41 42 43 44ประมาณนั้นฮะคนที่เกิดในยุคนี้เขาเรียกว่าเด็กเจน Z หรือว่าเจน C ตอนจริงๆมันคือคำว่า Z นะไม่ใช่ C A B C นะมันคือ Z นะแต่ฝรั่งจะออกเสียงเป็น Z C กับ Z คือตัวเดียวกันนะ Z นะครับสตาร์บอกว่า39ขวบนะฮะเล็กดีเล็กงามอีกแล้วฮะมาร์คคงเกิดปี2000เป๊ะเลยมาร์คคงรู้ไหมว่าปี2000เกิดอะไรขึ้นบ้างมาร์คคงทันตึก World Trade Center ไหมที่เขาชนน่ะทันไหมหรือไม่ทันยังหรือว่ายังเป็นเด็กอยู่หรือเปล่าจำได้ไหมฮะตอนเด็กเมื่อก่อนที่เราเห็นข่าวเนาะโอ้ยตึก World Trade Center ที่โดนเครื่องบินชนนะตู้มเครื่องบินชนนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาจี้เครื่องบินใช่ไหมแล้วก็อะไรนะอุสมะบินลาดินเขาจี้เครื่องบินให้ชนอเมริกานี่ไงมันเป็นเหตุผลว่าทำไมอเมริกาเขาถึงจองล้างจองผันประเทศแถบอาหรับแถบแขกได้ตลอดเห็นไหมเพราะเขาเคยมีปฏิปักษ์ต่อกันมาก่อนเขาทะเลาะกันมาก่อนแล้วประเทศแถบแขกอะฮะอุ้ยมีสายเข้ามารับสายก่อนไหมรับสายก่อนนะจ๊ะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่วิน
0: สวัสดีครับใครเอ่ยเราปิดเสียงนั้นก่อนน้องอ้อนเราปิดเสียงนั้นก่อนในเสียงมันกวนกันปิดเสียงนั้น
1: ค่ะ
0: อ้อนไหนอ่ะลืมไปแล้ว
1: บุญทริกค
0: ่
1: ะ
0: อ้อนบุญทริกนะฮะเหมือนไม่ได้เหมือนจะเคยโทรมาหรือเปล่าเมื่อก่อนหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะนะฮะเป็นไงบ้างอากาศดีไหมครับบุญทริกคืนนี้เย็นไหม
1: อากาศดีค่ะ
0: เย็นสบายมีฝนตกไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่มีเนาะลูกอยู่บ้านอะไรลืมไปแล้ว
1: บุญทริกอยู่ตำบลห้วยขา
0: ครับเนาะวันนี้ขอเพลงอะไรฮะ
1: พอได้หรือยังค่ะ
0: พอได้หรือยังเพลงใครอ่ะก่อน
1: ของ
0: เดี๋ยวขอหาก่อน
1: ของอีหยังของเฮือหา
0: ของอีหยังจ๊ะเดี๋ยวขอเสิร์ชก่อนนะเชิญขอค้นก่อนพอได้หรือยังอ๋อเพลง AI เพลง AI
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดาๆอยู่กับใครอยู่กับแฟนเหรอครับ
1: ไม่ค่ะอยู่กับน้องชาย
0: น้องชายนะฮะ
1: นั่งเล่นเกมกันอยู่
0: เล่นเกมกันอยู่ฟังทางวิทยุใช่ไหมฮะหรือฟังทางมือถือ
1: วิทยุค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อวิทยุธานินเหรอฮะ
1: ค่ะ
0: เสียงแจ๋วเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: จ้าเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับอ้อน
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีจ้าครับสาวอ้อนนะจากบุญทริกนะทักทายเข้ามานะจ๊ะบุญทริกเดชอุดมนาจรวยพี่บุญบางสาหารนะฮะเมืองลาวก็ฟังได้นะ FM 90บุญทริกนะส่งสัญญาณไปถึงปากเซด้วยนะอยู่ปากเซก็ได้ยินอยู่นะจะบอกให้ฟังมีทีมงานนะครับขับรถข้ามฝั่งไปเมืองปากเซเมืองลาวนะฮะได้ยินเสียงดีเจวินอยู่อะเข้าไปโรงแรมยังได้ยินอยู่นะฮะโรงแรมในเมืองปากเซนะได้ยินเสียงดีเจวินอยู่นะฮะทักทายเสียหายกันเนาะทางฝั่งลาวใต้นะครับที่กำลังฟังกันอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับพอได้หรือยังนะนะครับนะมาเมื่อกี้พี่อันนี้ก็หนุ่มอุบลเหมือนกันแต่ว่าแต่ไปอยู่ในเมืองอุบลนั่นแหละนะไปอยู่เมืองอุบลไปทำงานในเมืองอุบลไม่ได้อยู่บนทะเลอยากจะฟังเพลงแค่คุณนะครับที่ขอไว้พี่ใหม่เนาะพี่ใหม่บ้านนนเลียงนะอยากฟังนะครับมาเดี๋ยวมีฮัลโหลมาม่าด้วยแล้วก็มีพอได้หรือยังที่ขอมาเนาะคู่หูกายภาพยังไม่ได้ฟังเลยเดี๋ยวเพลงโจ๊ะๆเปิดให้ฟังนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าแค่คุณนะครับขอสัญญาว่าจะรักเพียงแค่คุณคนเดียวนะครับส่งเพลงเข้ามาทักทายพี่บอมซินด้วยกันละกันพี่บอมซินนี่ก็หนุ่มอีสานเหมือนกันนะเป็นหนุ่มบ้านดุงนะอุดรธานีนะครับไปทำงานญี่ปุ่นตอนนี้กลับมาไทยแล้วพี่บอมซินนะอย่าฟังคนเคยรักที่ยังผูกพันเข้ามาด้วยนะครับถ้าไม่หลับกันก็ฟังเพลงกันไปเรื่อยๆกันวันนี้ลากยาวให้ฟังเพราะว่าวันนี้วันศุกร์ไม่ต้องรีบหลับไว้เดี๋ยวเราฟังให้คิวเพลงหมดแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายมีนักร้องซ่อนแอบให้ฟังด้วยนะครับน้ำนี่เป็นสาวไม่หลับไม่นอนนี่สาวน้ำนี่สาวเด็ดอุดมนะฮะบ้านใหม่สวยมากเลยนะน้ำเด็ดอุดมนี่ทำบ้านหลังใหม่ยิ่งใหญ่อลังการวันก่อนพี่ชัยไปอยู่ด้วยได้เป็นครึ่งเดือนเนาะไปเป็นหนุ่มเด็ดอุดมได้ครึ่งเดือนพี่ชัยบอกว่าดีเจครับไม่ไหวครับจกข้าวเหนียวทุกวันเลยนะฮะคนทุ่งคนภาคใต้เนาะมาจกข้าวเหนียวอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่นะฮะเพลงนี้ชื่อว่าฮัลโหลมาม่านะครับอยากฟังเปิดให้ฟังเลย

เพลงที่ขอมานะครับจากพี่เขียวเพชรเนาะลูกสบายดีไททอลสมิธนะครับเพลงที่มีชื่อว่า Hello Mama นะครับทำอะไรอยู่สบายดีหรือเปล่าเนาะเป็นเพลงที่สื่อถึงความหมายของคนที่อยู่ไกลกันได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับเหมือนพี่บอมซินไงพี่บอมซินนี่เป็นหนุ่มบ้านดุงอุดรนะฮะแล้วก็อุดรเนาะแล้วก็ไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ตอนนี้กลับมาอยู่บ้านแล้วตอนนี้ก็ชินกับเวลาป่ะก็เลยมานั่งช่วงวันนี้ว่างๆเนี่ยก็เลยมาขายของช่วยแม่นะกำลังนี่เด็ดผักอยู่ฟังนิจวินฟัง VP Radio ไปด้วยนะฮะนะครับอ่ะส่งเพลงมาเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันละกันนะฮะเมื่อกี้คุยกับพี่เลิฟนะครับว่าเอ้ยทางอุบลราชธานีที่ฟังอยู่นะหลายๆคนที่ฟังทางอุบลเนี่ยเขามีประเพณีนะเพราะว่าเดี๋ยวปลายปีนี้นะครับทางอำเภอเมืองอุบลราชธานีเนาะในเมืองเนาะนะฮะเขาจะมีประเพณีแห่เทียนพรรษายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะตอนนี้ชุมชนหลายๆที่หลายๆคุ้มวัดเนี่ยหลายๆแห่งนะฮะก็ต่างทุ่มเทแรงกายกันเต็มที่นะครับทั้งภูมิปัญญาเนาะเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบการความเป็นจิตรกรรมต่างๆนะฮะงานช่างงานศิลป์เต็มที่เพื่อจะทำให้การตกแต่งเทียนพรรษาออกมายิ่งใหญ่ที่สุดเตรียมสู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่จะมาเที่ยวกันอันนี้คือในเมืองเนาะนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าปีนี้ก็ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมปลายเดือนนี้ก็จะได้เห็นความสวยงามกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์อีกหนึ่งถ้าพูดถึงอุบลราชธานีต้องนึกถึงงานนี้นะฮะในตัวเมืองแล้วนะฮะส่วนแต่ละอำเภอก็จะมีแยกย่อยกันไปเนาะนะครับพี่แล้วถามพี่เลยว่าแล้วเชียงใหม่มีอะไรเชียงใหม่มีอะไรพี่แล้วบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีโคมลอยหลายคนจำโคมลอยได้ใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยโอ้สมัยก่อนฟังเขาไม่ห้ามปล่อยโคมลอยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงโคมลอยโคมสวยๆนะฮะต้องนึกถึงเชียงใหม่ภาคเหนือเขาปล่อยกันสวยนะฮะเป็นทิวแถวเลยอยู่จำได้เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะฮะยังจำได้อยู่เลยเมื่อถึงช่วงเทศกาลยี่เปงนะฮะทางลอยกระทงเขาจะเรียกว่ายี่เปงนะทางเหนือเนาะเขาจะปล่อยกันเป็นสายกันไปเลยนักท่องเที่ยวฝรั่งเอ้ยคนไทยเอ้ยมาปล่อยคนจีนแต่พอเวลาผ่านไปคุณฟังนะคนมันเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกลายมันแบบมันวุ่นวายฮะเพราะว่าโคมลอยมันไม่มีคุณภาพมันตกใส่บ้านคนบ้างมันเป็นขยะบ้างเนี่ยทางหน่วยงานรัฐเขาเลยห้ามเลยนะ5-6ปีหลัง7-8ปีหลังนี่คือจบเลยไม่ได้ปล่อยโคมลอยโคมสวยๆไม่มีอีกแล้วที่เชียงใหม่นะฮะมาคือเทศกาลลอยกระทงนี่คือมันลอยกระทงอย่างเดียวไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะฮะประมาณนี้มาเล่าให้ฟังนะฮะมันก็เปลี่ยนแปลว่าเชียงใหม่ฟังคนจีนมันเยอะคนจีนเอ้ยฝรั่งเอ้ยมันแย่งกันอยู่พอมันแย่งกันอยู่ปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความวุ่นวายเห็นข่าวมั้ยล่ะแก๊งทุนจีนสีเทาเอ้ยนะฮะเยอะแยะมากมายนะฮะก็มาเล่าให้ฟังนะฮะก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเนาะนะฮะที่ไหนที่ยังคงรักษาว่าทำไม่ได้นั่นคือดีนะครับอ่ะมาเมื่อกี้อยากฟังนะอ้อนอยากฟังเพลงที่มีชื่อว่าพอได้หรือยังใช่ไหมเพลง AI ที่ขอมาจากบุญทลิกนะฮะอยากฟังก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในชั่วโมงนี้เลยครับมานะฮะเป็นเพลง AI นะครับเนาะลงมาเซฮายกันได้ช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับอย่าเพิ่งหลับกันนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าพอได้หรือยังครับเพลงนี้เพลง AI นะที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะฮะเดี๋ยวจะเป็นขอเปิดอีก2เพลงเนาะเดี๋ยวค่อยเปิดนักร้องกันเนาะเดี๋ยวจะให้ฟัง2เพลงแล้วก็จะได้ให้คุณผู้ฟังทางแอปทางวิทยุได้ฟังเพลงยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวนักร้องรอแป๊บนึงตอนนี้มารอแล้วใช่มั้ยนักร้องรอแป๊บนะฮะวันนี้คุณผู้ฟังขอเพลงแน่นมากๆเลยมีเพิ่มเติมมาทีหลังด้วยนะฮะอันนี้คือเพลงพอได้หรือยังครับแนะนำมาเมื่อกี้นี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังคนเคยรักที่ยังผูกพันพี่บีบอมซินนะฮะจากอุดรขอมาเมื่อกี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวปิดด้วยเพลงคู่หูกายภาพอุตส่าห์โทรตั้งแต่ชั่วโมงแรกเปิดให้เพลงสุดท้ายพอดีแม่นะฮะนะครับมาเดี๋ยวจะปิดนะเอาเพลงนี้ก่อนมานะฮะนี่วันนี้นักร้องมี3เพลงเนาะนะ3เพลงเดี๋ยวรอฟังน้าจังไปแล้วใช่ไหมน้าจังอยู่ไหมครับน่าจะหลับแล้วล่ะน้าจังดึกละเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะฮะตอนนี้มาเฟลเวอร์นะ

0: ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคนเคยรักและยังผูกพันแหมนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยวันนี้คิวเพลงล้นแน่นทีเดียวนะฮะอาพิต้าพิต้าจะหลับหรอพิต้าอาราตรีสวัสดิ์พิต้าวันนี้หลับก่อนดีเจเลยนะเนี่ยแหมวันนี้จะเป็นอยู่ดีเจทันอยู่ยาวเลยนะครับนะฮะโปเต้ส่งรูปมาตอนนี้กำลังเดินทางมุ่งหน้าสู่ที่ไหนครับโปเต้นี่ก็อึดจริงๆนะเนี่ยนะขอต้อนรับสู่จังหวัดลำปางว้าวนะฮะโปเต้เข้าสู่ลำปางแล้วครับมินนี่นะฮะต้อนรับเข้าสู่เมืองลำปางแล้วนะครับนี่ขอคำขวัญลำปางหน่อยสิฮะขับรถจากกรุงเทพนะมุ่งหน้าสู่ลำปางแล้วตอนนี้นะฮะแต่ป้ายนี้มันน่าจะเป็นป้ายที่อยู่ทางตอนใต้ๆอยู่ใช่ไหมฮะทางตอนอำเภอและอำเภอต่างๆทางตอนใต้ใช่ไหมมันไม่ใช่ตัวเมืองนะอึดจริงๆนะดิจวินไม่ไหวนะจะให้ขับรถแบบกรุงเทพลำปางเชียงใหม่ยังไม่เวิร์กไม่ไหวเดี๋ยวพรุ่งนี้ปลายทางโปเต้จะเข้าเชียงใหม่อยู่นะโอ้ดิจะเหนื่อยแทนขับรถจากเชียงใหม่ไปลำปางก็ว่าเหนื่อยนะนะครับนะฮะอยู่ลำปางแล้วนะโปเต้นะฮะอ่ะงั้นเปิดเพลงให้โปเต้เปิดเพลงให้นี่ดีกว่านะจะพาไปกายภาพบำบัดหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะมาลารายการทางแอปทาง FM กันนะครับเนาะเดี๋ยวจะไปฟังนักร้องกันนะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคู่หูกายภาพครับเป็นเพลงที่ทำให้บรรลุสัจธรรมปลงกับชีวิตนะฮะลองฟังดูครับ
1: อยากมีแฟนจับมือเดินเล่นแต่หมอนัดนวดจับเส้นเป็นประจำอยากมีคนคอยโทรทัก

ัจธรรมชีวิตนะฮะคุณผู้ฟังรุ่นนี้นี่หมอถามหาแล้วนะนี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าคู่หูกายภาพบำบัดนะฮะคุณผู้ฟังฮะหนึ่งเพลงตลกตลกนะก็เขาแต่งจากความเป็นจริงเนาะมาคุงเนาะสนุกดีเหมือนกันนะฮะเอาละครับพี่บอลบอกว่าได้เจอครับกำลังซ้อมเปตองอยู่ครับตอนนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะช่วงเวลาเย็นเย็นนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์กำลังซ้อมเปตองอยู่ส่งคลิปมาดูให้ฟังเสียงนี่เปตองนะฮะปอตอเปตองนี่นะกำลังซ้อมอยู่กำลังยิงนี่ฟังได้ยินเสียงไหมชัดเจนไหมนี่เสียงแน่นมากนะพี่นะโอ้ทำไมแน่นจังเลยเสียงนี่นะฮะทำไมมือแม่นจังเลยพี่ฮะส่งภาพมาดูพี่บอลนะฮะผมว่าเดี๋ยวจะอะไรนะเดี๋ยวจะแข่งในวันที่11นี้ใช่ไหมพี่แข่งที่ไหนพี่แข่งที่สวิตเซอร์แลนด์เหรอฮะโอ้โอเคโอเคอ่ะเล่นเปตองไปฟังดิจิวินไปด้วยนะฮะตอนนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ยังไม่มืดนะฮะยังมีแดดออกอยู่ใช่ไหมครับพี่ก็เลยมีเวลาเล่นกีฬากลางแจ้งได้นะฮะอันนี้ภาพเมื่อกี้ใช่ไหมหรือภาพที่ถ่ายตอนกลางวันหรือเปล่านะฮะนะครับเอาละฮะคุณฟังดิจิวินขอตัวก่อนนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังทางแอปทาง FM ทางบุญทลิกด้วยเนาะไปฟังเพลงเพราะๆกันเลยนะฮะในช่วงหลังจากเที่ยงคืนครึ่งเป็นต้นไปเนาะเดี๋ยวทาง YouTube เราไปเจอกันกับนักร้องวันนี้มีนักร้องให้ฟัง2คน3คนนะให้แกงกันเบาๆช่วงท้ายรายการนะครับปิดท้ายเพลงของพี่ต้าแล้วกันเอามาพี่ต้าจากลำพูนนะฮะพี่ต้าป่าซางนะฮะอยากฟังเพลงเหลือแค่ส้วมนะอ๋อตอนนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์แดดจะยาวถึงประมาณ2ทุ่มครึ่งทีเดียวเพราะฉะนั้นที่สวิตเซอร์แลนด์ถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วง2ทุ่ม3ทุ่มแล้วตะวันแดดยังออกอยู่นะเพราะว่ามันเป็นเค้าเรียกไงฤดูกาลของเค้าเนาะฤดูกาลของเค้านะฮะนะครับอ่ะโอเคงั้นขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวใครยังไม่หลับก็ไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อในแอปยาวๆลากไปเลยนะฮะทางFM ทางออนไลน์นะครับเดี๋ยวไปเจอกันทาง YouTube นะครับทางช่อง BP Radio กับนักร้องซ่อนแกงกันนะจ๊ะฝันนี้ทุกคนนะครับบ๊ายบายคืนนี้

ื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

Thai Radio ทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะคุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975 Thanks for listening to BP Radio Online Thailand

Thailand ออเดอร์เพลงเคราะห์ที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio และ LINE ID FM 975คุณกำลังฟัง BP Radio

อยากฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Online

ฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พลิเคชันไทยเรดิโอทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะคุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

0: คุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio
1: And thanks for listening to BP Radio Online Thailand
0: คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

BP Radio และ Line ID FM 975คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพลาะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

เปิดอยู่ที่ผับหนึ่งจังหวัดกำแพงเพชรผมโชว์เสร็จที1:30ด้วยความเหนื่อยล้าและกลิ่นตัวเหม็นหึงรีบบึงรถกลับจะมาอาบน้ำที่โรงแรม

อาบน้ำเสร็จก็เช็ดตัวด้วยความสบายใจพรุ่งนี้เที่ยงเมื่อไหร่จะเช็คเอาท์กลับกรุงเทพพอเสร็จภารกิจผมรีบปิดไฟนอนแอร์ในห้องเย็นฉ่ำมันช่วยดับความร้อนพอหลับได้ไม่นานดันมาฝันเรื่องหลอนได้ยินเสียงหมาหอนในความฝันเราฝันก็คือฝันนั่นเป็นแค่ความฝันผมสะดุ้งตื่นทันทีเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ก็ฝักบัวในห้องน้ำมันดันไหลดังลั่นใครกันนะผมนอนคนเดียวนี่หว่า

หรือว่าผมหูฝาดรู้สึกไม่ดีแล้วใจมันแป้วฉี่จะราดผมรีบผมตานอนมีอาการขี้ขลาดเอาผ้าห่มมาคลุมโปงเมื่อไหร่จะเช้าสักทีชั่วอึดใจดี

ือบหัวทิ่มตกเตียงพอถึงหน้าต่างมองออกไปไม่มีระเบียงเพียงแค่นั้นแหละประสาทกินทันทีไม่ไหวแล้วครับผมเปิดไฟนอนให้มันสว่างไว้เพราะความมืดทำให้หลอนไม่รู้จะทำยังไงเลยท่องคาถาชินบัญชรสวดมนต์ขอพรให้พระคุ้มครองพระสงฆ์องค์เจ้าช่วยผมด้วยครับผมสวดไม่ทันไรอยู่ดีๆไฟก็ดับหลับไม่ลงแล้วครับผมอยากจะบ้าตายเธอคนนั้นทำให้เราหัวใจแทบวายผมได้ยินเสียงครวญครางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อพระควะโตเธอนั่งเจ้าโตเป้าตาลึก

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมงอยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio